0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนอยากเปิดโรงงาน
10: แม่สมวันนี้ทำขนมจีนส่งที่ไหนจ๊ะเยอะจัง
11: อ๋อก็นายอำเภอเขาสั่งไปเลี้ยงต้อนรับคณะที่มาจากกทม.ตั้งร้อยกว่าคนน่ะ
10: ฉันว่าแม่สมเปิดโรงงานทำขนมจีนได้เลยนะลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันขนาดต่างอำเภอยังมาเลยไม่ใช่เหรอ
11: แหมแม่สมัยก็ว่าเกินไปแต่ฉันก็อยากเปิดโรงงานทำขนมจีนนะแต่กลัวต้องขออนุญาตกลัวยุ่งยากวุ่นวายนะสิ
12: ไม่ต้องกลัวค่ะการเปิดโรงงานไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอเพียงมีอาคารสถานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่5แรงม้าแต่ไม่เกิน20แรงม้าหรือมีคนใช้ทำงานตั้งแต่7คนขึ้นไปโดยลักษณะการทำงานไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรืออันตรายเดือดร้อนก็สามารถเปิดโรงงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
11: ถ้าอย่างนั้นฉันก็เปิดโรงงานได้สิเพราะฉันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเลยและก็ใช้คนแค่ 8-9 คนเอง
10: ใช่จ้าเปิดโรงงานทำขนมจีนแม่สมโด่งดังไปเลย
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้
1: อีนางเออเออ

ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่านพรมแดนโกลกแทบแตกแรงงานไทยและชาวมาเลเซียแห่ข้ามแดนช่วงวันรายอฮัจญีบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและกลุ่มแรงงานชาวไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวเนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกพรูศักดิ์แก้วสีขาวผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ในปีนี้แห่เดินทางข้ามแดนทางด่านพรมแดนสุไหงโกลกมากกว่าในทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีปีนี้โดยเฉลี่ยมีผู้เดินทางข้ามแดนต่อวันประมาณ 13,000 คนจนต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองช่างจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมาสนับสนุนในการกางเต็นท์รองรับผู้เดินทางข้ามแดนในระหว่างรอการประทับตาหนังสือเดินทางที่ต้องมีการขยายช่องทางเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในการประทับตาฝั่งขาออกจากด่านพรมแดนมิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าและสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยและชาวมาเลเซียจากการสอบถามนักท่องเที่ยวมาเลเซียรายหนึ่งทราบว่าเหตุปีนี้ในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีมีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากแห่เดินทางพาสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติมาท่องเที่ยวเนื่องจากทางการมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวันหยุดปิดเทอมของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆมาตรงกับในวันรายอฮัจญีซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569หรือก่อนประเทศไทย1วันเป็นวันหยุดยาว10วันและตรงกับวันหยุดราชการของมาเลเซียอีก4วันจึงถือโอกาสมาท่องเที่ยวรวมทั้งพบปะญาติมิตรในประเทศไทยไปในตัวนอกจากนี้การเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานไทยจะเดินทางกลับเป็นกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะมีการร่วมเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถตู้สาธารณะมารอรับที่บริเวณด่านพรมแดนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางที่สะดวกขึ้นและอีกส่วนหนึ่งจะติดต่อทางเครือญาตินำรถมารอรับจนบรรยากาศที่ลานจอดรถของด่านพรมแดนโกลกคับแคบไปในถนัดตา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับราชบัณฑิตยสถานนะครับเป็นสถาบันหลักทางเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงในทางวิชาการมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการใช้ภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไปครับแล้ววันนี้ครับผมพุฒิชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาษาไทยคำแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับและนี่ก็คือยาหอมครับที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราครับทุกวันนี้ถูกมองว่าเป็นของโบราณทั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณครับใครได้ลองเป็นต้องทึ่งทุกรายครับทำไมถึงเรียกว่ายาหอมครับ
8: คือยาหอมเนี่ยปรุงจากสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันเมื่อปรุงขึ้นมาสำหรับยาแก้ลมต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดกลิ่นหอมขึ้นมาก
7: ็
8: เลยเรียกว่ายาหอมแต่ยาหอมเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดด้วยกันใช้เพื่อบำบัดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้คลื่นเหียนอาเจียนมีลมในท้อง
7: เราได้รู้จักกับยาหอมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไปแล้วนะครับและในปัจจุบันคำว่ายาหอมถูกใช้กับความหมายอื่นอีกด้วย
9: คำชมหรือคำหวานประมาณนี้แหละครับ
10: คำพูดดีให้กันครับ
9: น่าจะเป็นคำพูดพอๆที่เราพูดให้แก่กันครับ
11: โอยแล้วก็รอรับสิ่งที่จะได้รับมา
12: คำชักเชิญชวนใจอะไรเงี้ยชักจูง
13: การพูดล่อใจให้เชื่อในสิ่งที่เราพูด
7: เราได้ความหมายของยาหอมกันมา2แบบเลยนะครับแบบแรกใช้แก้อาการผิดปกติทางร่างกายเช่นอาการหน้ามืดตาลายท้องอืดท้องเฟ้อเป็นลมสำหรับอีกความหมายหนึ่งคำว่ายาหอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งคนในปัจจุบันมักใช้สำนวนว่าโปรยยาหอมซึ่งหมายถึงคำพูดที่ไพเราะยามสนทนาครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้ดิฉันการธีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมาพร้อมกับผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะผอ.จันจุฑาพรศรีค่ะนานๆจะได้เจอกันเนาะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผอ.นะคะแล้วก็วันนี้ทีมงานของเราค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคำนะคะหน้า Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ร่วมกันจัดรายการเนาะแชร์แล้วก็กดรักกดไลค์ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะส่วนในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์เช่นเดิมนะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะวันนี้เราก็จะจัดรายการเร็วนิดนึงเพราะว่าผอ.ก็มีงานด่วนเหมือนกันนะคะ9โมงตรงเนาะ
1: ค
0: ่ะก็เริ่มกันที่ประกาศเลยค่ะผอ.เพราะว่าเราก็มีประกาศออกมาเป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องของฝนตกหนักนะคะสำหรับบ้านเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับประกาศเช้าวันนี้ฉบับที่3ค่ะ
1: ก็ฉบับที่3อย่างต่อเนื่องนะคะที่เราประกาศฝนตกหนักทางด้านภาคประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยและคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันหรืออ่าวไทยนะคะก็มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน
0: เริ่มต้นเดือนหน้าเลย
1: ใช
0: ่ค่ะตัวแปรอะไรเอ่ย
1: เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือตัวการแรกก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็แล้วก็มีลักษณะร่องมรสุมก็จะพาดผ่านทางด้านแถวทางด้านประเทศไทยก็อาจจะเป็นช่วงภาคใต้ตอนบนหรือภาคกลางตอนล่างหรือภาคประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เด่นชัด
0: ยังไม่ชัด
1: ยังไม่เด่นชัดแต่ว่าทางด้านโมเดลลมอะไรเงี้ยมันก็เห็นชัดนะคะ
0: เริ่มชั
1: ดช
0: ่
1: วงประมาณวันที่29นะคะ29แต่วันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร
0: ่
1: แต่วันที่29น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ตัวการหลักนี่ที่ทำให้ลมแรงไอ้ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงขึ้นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
0: สำหรับวันนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: นะคะมรสุมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
0: ค่ะ
1: ดังนั้นมันก็เลยทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะบริเวณประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็จะแถวทางด้านภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เริ่มวันที่28นะคะแต่ทางด้านในวันพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างวันนี้นี่พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็เน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะภาคก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะสีเหลืองกับปานกลางนะคะก็จะมีภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนด้านรับลมนะคะเชียงใหม่และตากแล้วก็ทั้งด้านรับลมภาคตะวันออกก็คือระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีประจวบคีรีขันธ์นะคะคือภาคใต้ตนบนชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะ
0: ก็
1: ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะก็อาจวันนี้ก็อาจจะเริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะ
0: เริ่มนะ
1: วันนี้ก็การกระจายฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีฝนตกหนักเข้ามาอย่างทางด้านภาคอีสานภาคกลางเนี่ยก็ยังไม่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกหนักก็แถวภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ28พฤษภาคมนะคะอิทธิพลที่ชัดเจนก็คือตัวลมมรสุมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะที่ส่งอิทธิพลวันนี้แต่ว่าแนวร่อง
1: ยังไม่ปรากฏนะคะค่ะแนวร่องมรสุมยังไม่ปรากฏส่วนคลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันนะคะก็มีกำลังแรงเช่นกันนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็กระบี่ลงไปก็ประมาณ2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็เรือเล็กก็ให้งดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านแถวระยองจันตาดก็คือแดงเหมือนกันเพราะได้ด้านรับลมนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยเหมือนกันเอาไทยห่างฝั่งออกไปก็คือแดงเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเริ่มนะคะพรุ่งนี้น่าจะเริ่มชัดเจนกับแนวร่องนะคะทีนี้เราไปรายภาคกันเลยค่ะผอ.คะติดตามไปแต่ละภาคกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ฝนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาฝนสะสมเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้เราก็ยังคงให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากนะคะอย่างปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมานะคะเมื่อวาน7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะภาคเหนือก็การกระจายฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ยังไม่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นสำหรับฝนสะสมของเมื่อวานนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอน30.2
0: และอุณหภูมิสูงสุดไงฮะเท่าไหร่เมื่อว่าเมื่อวานร้อนอ่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้มันก็คือช่วงที่ถ้าไม่มีฝนก็อากาศจะร้อนนะคะร
0: ้
1: อนแล้วก็ร้อนอ้าวด้วยนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเขาก็อยู่ในเกณฑ์36-38นะคะก็ที่จังหวัดตาก 38.2 นะคะ
0: เริ่มสะสมอีกละ38แล้ว
1: ใช่ค่ะก็38ก็อุณหภูมิหน้าฝนก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: อยู่ในเกณฑ์35-38แล้วก็จะประมาณว่าถ้าฝนไม่มีแล้วก็กลับมาร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นคือภาคเหนือวันนี้นะคะการกระจายก็ยังคงอยู่ประมาณ 60% นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่วันนี้ยังไม่เน้นฝนตกหนักนะคะเพราะว่าไอ้ตัวการด้านรับลมเนี่ยมันจะฝนตกหนักมากกว่าทางด้านภาคอีสานนะคะก็ร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเน้นทางด้านตอนบนก็คือเลยหนองคายบึงกาฬนะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นทางด้านตอนล่างก็นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะส่วนปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้เนี่ยก็ได้ค่อยฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยร้อยละ20ของพื้นที่นะคะปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะและมีฝนตกหนักอยู่ที่บึงกาฬ 43.4 นะคะ 43.4
0: อุณหภูมิสูงสุดละคะ
1: อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในเกณฑ์37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มี38อยู่2ที่ก็คือโกสุมพิสัยและก็กำมะลาไสนะคะที่อะไรร้อย
0: โกสุมพิสัยมหาสารคาม
1: มหาสารคาม
0: ใช่แล้วกาฬสินธุ
1: ์ก็ 38.5 กับ 38.2 นะคะก็อากาศร้อนเหมือนเดิมถ้าไม่มีฝนนะคะ
0: ถ้าเป็นฝนรอบนี้ผอ.มันจะเป็นฝนลักษณะไหนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
1: เป็นฝนฟ้าคะนองอะค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนพอเจอแนวพอฝนลงมามันก็ทำให้มีฝนฟ้าคะนองด้วยช่วงนี้ก็เป็นลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง
0: อย่างลูกเห็นไม่มีโอกาสแล้วเนาะ
1: ไม่มีค่ะก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซะมากกว่านะคะส่วนมากก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนแถวบางบ่อก็ตกนะคะเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยเพราะช่วงกลางวันร้อนมาก
0: ใช่ไหมในเมืองมองจากที่พักอะโอเห็นว่าในเมืองตัวกรุงเทพมีฝน
1: เมื่อวานกรุงเทพก็เมื่อคืนก็กรุงเทพฝนตกแถวทางด้านดอนเมืองบางเขนแถบตอนบนนะคะแล้วก็สมุทรปราการก็แถวบางพลีบางบ่อนะคะตกกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณนั้น
0: วันนี้แค่ 40% พรุ่งนี้น่าจะมากกว่านี้สำหรับพื้นที่อีสานนะคะภาคกลางต่อเนื่องค่ะพ่อ
1: ภาคกลางก็วันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่ก็ไม่ได้เน้นฝนตกหนักนะคะก็เน้นซีกตะวันตกก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีนะคะแล้วก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งสมุทรสงครามด้วยนะคะซึ่งปริมาณฝนสะสมเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่อุทัยธานี 22.8
0: ฝนสะสมยังไม่น่าห่วงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ภาคตะวันออกนะคะก็ร้อยละ60ก็จะเน้นฝนตกหนักบางพื้นที่ก็อย่างจันทบุรีนะคะระยองจันทบุรีและตราดคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะน่าจะเป็น2เมตรแล้วนะคะนักท่องเที่ยวน่าลืมอัพไปนะคะน่าจะลืมเปลี่ยนแต่ว่าโดยรวมแล้วด้านรับลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า2เมตร
0: มากกว่า2เมตรนะคะฝนเน้นชายฝั่งหรือว่าเน้นทั่วในภาพรวมคะพ่อ
1: ก็โดยรวมแล้วก็จะช่วงนี้ช่วงวันนี้เน้นชายฝั่งนะคะช่วงวันนี้เน้นชายฝั่งแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมก็ร้อยละ10ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะอยู่ที่คลองใหญ่ 1.0 นะคะที่จังหวัดตราดซึ่งโดยรวมนะคะก็วันนี้ก็จะเน้นอยู่บริเวณชายฝั่งด้านรับลมนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเน้นอยู่บริเวณชายฝั่งเช่นกันนะคะ
0: ค่ะค่ะเราทิ้งท้ายในส่วนของภาคตะวันออกก่อนนะคะขอรับสายก่อนสายแรกของเรามาแล้วนะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเจ
2: เมื่อวานนี้ไม่มีฝนนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องบอกว่าแบบมีฟ้าแลบแบบว่าแบบสงสัยมากเลยว่าเมื่อคืนเนี้ยฝนไม่ได้ตกแต่มีฟ้าแลบแบบตลอดเวลาเลยอะครับไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเลยค่ะ
1: เห็นฟ้าแลบแล้วมีได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะ
2: มีเสียงฟ้าร้อง
1: ไกลไ
2: กลครับไกลอะครับ
1: มันก็ตกอยู่แถวนนทบุรีประมาณนี้นะครับก็ฟ้าแสงมันก็ไปย่อมไปไกลนะคะยิ่งถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบไกลๆมันก็คือมันตกไกลอะค่ะแต่เมื่อคืนมันก็ตกอยู่แถวทางด้านแถวทางด้านบางแคประมาณนั้นแล้วก็แถวนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านกรุงเทพมหานครตอนบนนะคะแถวทางด้านดอนเมืองบางเขนแถบนั้นค่ะ ก็โหมี
2: โหไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่านี่ขนาดอยู่ไกลยังบอกว่ามีพระรับได้เลยเนี่ย
1: คร
2: ับอยากทราบว่าเย็นนี้ยังมีโอกาสฝน
1: คืนนี้ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้สำหรับสมุทรสาครสมุทรสงครามก็อาจจะเป็นฝนช่วงกลางคืนนะคะช่วงเย็นค่ำแต่เมื่อคืนก็มาเที่ยงคืนวันนี้ก็อาจจะมาสักประมาณทุ่มหรือสองทุ่มได้ค่ะ
2: แล้วพรุ่งนี้ก็จะฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะมันเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจนะคะสวัสดีค่ะอีกสายนะคะจากพญาไทค่ะคุณประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ
3: ์อ๋อครับผมวันนี้มีฝนไหมครับผม
1: ที่ไหนคะ
0: พญาไทเขตพญาไทค่ะ
1: ก็กรุงเทพก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสเหมือนกันร้อยละ40แต่อาจจะเป็นช่วงเย็นค่ำนะคะก็เมื่อคืนก็ประมาณเที่ยงคืนตี 1 ตี 2นะคะก็อยู่แถวจตุจักรแถวตนบนนะคะแต่วันนี้น่าจะประมาณสักทุ่มหรือ2ทุ่มได้นะคะหรือ3ทุ่มประมาณนี้ค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประสิทธิ์นะคะอีกสายมีหรือเปล่าน่าจะมาแล้วนะพอออแป๊บนึงนะคะขออีกสายหนึ่งก่อนนะคะใครเอ่ยคุณพรชัยพระราม5ค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ออเล่คุณอัญญา
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะออจันจรคอนสี
1: คุ
4: ณปุณนะครับเพจจบุญและเจ้าที่ประสานงานทุกคนนะ
0: เชิญค่ะ
4: ก็วันนี้ต้องมีฝนนิดหน่อยนะกรุงเทพนะฮ
1: ะ
4: แต่ไม่ใช่ฝนน
1: ะ
4: จะมีฝนหนักจากมันไหมครับในเขตกรุงเทพ
1: ยังนะคะก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีพวกช่วงเย็นค่ำนะคะช่วงเย็นค่ำอาจจะมีฝนตกหนักขึ้นได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะค่ะ
4: ไม่เยอะนะอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับบ่ายวันนี้กรุงเทพ
1: บ่ายวันนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก37นะคะประมาณนี้ได้นะคะประมาณ37ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะอีกสายค่ะเป็นสายสุดท้ายวันนี้ละกันคุณอำนวยจากบางบ่อค่ะคุณอำนวยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะต้องบอกฝนตกมา 4-5 คืนติดกันนะคะแต่ว่าเป็นฝนน้อยๆอ่ะไม่มากแต่เมื่อคืนหนักหน่อยค่ะเมื่อคืนตกนานเมื่อคืนตกชั่วโมง
1: เสียงดังเลยค่ะ
5: โอ้ยฟ้าลั่นไปหมดเลยค่ะ
1: แต่ตอนกลางวันก็ร้อนมาก
5: ค่ะกลางวันก็ร้อนมากค่ะ
1: ค่ะ
5: คืนนี้จะมีอีกไหมคะ
1: เมื่อคืนก็มาเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งคืนนี้ก็น่าจะมาเร็วนะคะคืนนี้น่าจะมาเร็วประมาณสักสองทุ่มหรือทุ่มหนึ่งประมาณสองทุ่มสามทุ่มหรือประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปประมาณนี้ค่ะคืนนี้น่าจะมาเร็วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนวันอังคารใช่ไหมคะมันก็จะมาประมาณสักตีสองตีสามนะคะเมื่อคืนก็มาเที่ยงคืนวันนี้ก็มาเร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็มาเร็วขึ้นเพราะมรสุมมีกำลังแรงขึ้นวันนี้น่าจะมาเร็วขึ้นนะประมาณสักทุ่มหรือสองทุ่มนะคะประมาณนี้ค่ะ
5: หนักไหมคะ
1: ก็วันนี้ก็น่าจะมีหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณอำนวยนะคะปิดสายแค่นี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายโทรศัพท์เพราะบอกว่าคืนนี้เขาจะมาเร็วขึ้นแต่พรุ่งนี้มีโอกาสทั้งวันใช่ไหม
1: พรุ่งนี้
0: ถ้ามีแนวร่องชัดเจน
1: พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีแนวร่องเกิดขึ้นนะคะปรากฏเกิดขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแต่เปอร์เซ็นต์ฝนมันช่วงบ่ายจะมากกว่า
0: จะมากกว่า
1: ค่ะแต่คืนนี้น่าฝนน่าจะมาเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เตรียมตัวกันด้วยนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะ
1: จากเมื่อคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งวันนี้ก็น่าจะประมาณสักติ
0: สองทุ่มค่ะมาต่อในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนลงใต้ค่ะวันนี้เป็นไงบ้าง
1: ภาคกรุงเทพใช่ไหมคะกรุงเทพก่อนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ส่วนมากก็จะช่วงเย็นค่ำนะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีฝนปานกลางอยู่ที่ดอนเมือง
0: จริงๆด้วยเนาะ
1: นะคะเมื่อคืนก็ค่อนข้างเยอะนะคะไปตกแถวดอนเมืองบางเขนตกค่อนข้างเยอะเลยนะคะประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหม
0: คะ
1: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้ก็ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนค่อนข้างเยอะร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็เน้นฝนตกหนักระนองพังงาภูเก็ตนะคะและกระบี่นะคะคลื่นก็อย่างที่บอกว่าภูเก็ตขึ้นมานะคะ 2-3 เมตรกระบี่ลงไปก็ประมาณ2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเราให้อันดามันช่วงนี้เราก็ให้งดออกจากฝั่งเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเกาะทางด้านอันดามันเขาปิดแล้วนะคะฤดูฝนเขาก็ปิดนะคะฤดูมรสุมเขาก็ปิดก่อนแล้วนะคะ ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะเน้นฝนตกหนักทางด้านตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคลื่นลมก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรทางฝั่งออกไปก็น่าจะประมาณ2เมตรได้
0: ค่ะวันนี้ก็แค่มีแค่ว่าเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วฝนสะสมของแต่ละฝั่งละคะใต้ออกใต้ตกเมื่อวาน
1: ใต้ออกเมื่อวานฝนสะสมได้เล็กน้อยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยวัดก็ไม่สามารถวัดได้นะคะที่สงขลานะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยก็คือร้อยละ10แค่นั้นเองนะคะแต่มันอาจจะพื้นที่อื่นอาจจะตกแต่ว่าตัวสถานีเราก็ไม่ได้ตกนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยการกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางแล้วปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ระนอง 11.4
0: ค่ะแล้วอย่างใต้ออกอย่างสุราษฎร์อย่างเงี้ยพี่ชายดิฉันจะลงใต้พรุ่งนี
1: ้
0: อยู่ยาว29 30 31อะไรประมาณเนี้ยฝนช่วงนั้นเป็นไงสำหรับแถบสุราษฎร์ท่าช้าง
1: ก็แถวสุราษฎร์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนการกระจายฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีที่ต้องให้เฝ้าระวังถึงขั้นสีแดงนะคะก็เป็นแค่ก็ระวังปานกลางสีเหลืองแค่นั้นเองนะคะวันที่29 30ประมาณนั้น
0: ก็มีแต่ว่าเรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเจอฝน
1: แต่ไม่ได้มีฝนตลอดทั้งวันก็เป็นบางช่วงแต่ว่าส่วนมากจะบ่ายค่ำซะมากกว่า
0: ค่ะก็สำหรับประกาศฉบับที่3นะคะเมื่อตอน 5:00 ก็ออกมาเรียกว่ามีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะคะ
1: ว
0: ันนี้เริ่มนะคะแต่ว่าอิทธิพลหลักๆวันนี้ก็คือตัวแนวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะสำหรับคำถามคุณประสบสุขค่ะกระเปิดเช้านี้28พฤษภาคมยังไม่มีอะไรครับแดดจ้าลมทะเลอันดามันชัดขึ้นฝั่งแรงมากครับแต่ฝนไม่มีครับฝนจะขึ้นฝั่งช่วงไหนครับวันนี้กระเปิดอากาศเย็นมากด้วย
1: อากาศดีมากนะเพราะว่าอากาศเย็นซีกลูกใต้มันก็ดันขึ้นมาสดค่อนข้างสูงเลยนะคะก็ตอนนี้ทางด้านระนองก็ยังไม่มีฝนนะคะแต่มีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านทะเลนะคะมีเมฆก่อตัวอยู่ทางด้านทะเลอันดามันนะคะแต่ว่าช่วงสายๆหรือบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะเริ่มเข้ามานะคะทางด้านระนองแถวนั้นนะคะ
0: ค่ะระนองวันนี้มีรายชื่อสำหรับฝนตกหนักด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่สำหรับฝนตกหนักวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหน้า Facebook นะคะคุณวิสิทธ์ทักทายเข้ามานะคะหลายเม้นเลยนะคะแล้วก็คุณประสบสุขก็บอกว่าสวัสดีครับทีมงานนะคะคุณร่ำรวยเงินทองค่ะวันนี้กทม.นะคะปริมาณฝนจะเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้กรุงเทพมหานครก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40นะคะ40แต่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนซะมากกว่านะคะแต่ตรงนี้ในภาพเรดาร์ที่ระนองนะคะก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะฝนเล็กน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองระนองนะคะแล้วก็แถวพังงานะคะแต่ที่ระนองเนี่ยมันก็จะมีที่เดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ฝนกำลังตกอยู่เป็นฝนเล็กน้อยแต่ว่ากลุ่มฝนนี้ก็ที่อยู่ชายทะเลก็กำลังเคลื่อนเข้าระนองเหมือนกันค่ะ
0: ก็ตามมาเรื่อยๆใช่ไหมคะผอ.
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามีฝนต่อไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันในทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยมันมีกลุ่มฝนก่อตัวอยู่นะคะมันก็พัดลมมันก็พัดเข้าฝั่งนะคะก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วแต่บางจุดบางพื้นที่อาจจะได้ฝนปานกลางเล็กน้อยบางจุดบางพื้นที่ฝนตกสะสมทั้งวันก็อาจจะมีฝนตกหนัก
0: แล้วก็ส่งต่อไปใต้ออก
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ไปที่เราบอกไปนะ
1: คะ
0: คุณ X นะคะเด็กเพชรเมืองการแถบตะวันตกเดือนหน้าจะมีฝนตกต่อเนื่องไหมครับ
1: เดือนหน้ามิถุนายนใช่ไหมกาญจนบุรีก็ฝนยังคงมีอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ตกทุกวันตลอดทั้งวันนะคะเป็นบางช่วงเวลาแต่ว่าโดยรวมแล้วฝนประจำฤดูก็จะตกเน้นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำซะมากกว่าค่ะ
0: คุณสุรชัยนะคะทักทายเข้ามาคุณธนทาค่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะคุณจันทยาบางประกงเย็นนี้มีฝนไหมคะ
1: ตอนช่วงบ่ายค่ำนี้ยังไม่มีนะคะอาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะ
0: ค่ะบ่ายค่ำยังไม่มีอาจจะเป็นกลางคืนนะคะคุณมนตรีสวัสดีค่ะอุดร อำเภอกุมภาวะปีมีพายุเข้าวันไหนคะ
1: พายุยังไม่มีนะคะพายุยังไม่มีก่อตัวที่จะเคลื่อนเข้ามานะคะก็ส่วนมากฝนก็จะเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมซะมากกว่านะคะ
0: ค่ะตอนนี้พายุยังไม่มีนะคะยังไม่มีก่อตัวมีแค่ หย่อมความกดอากาศต่ำที่มันก่อตัวนะตอนนี้เขาจะมีการพัฒนาตัว
1: อะไรบ้างบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะก็มันก็ไม่ได้พัฒนาตัวมันก็น่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
0: แค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่จะไม่แนวร่องปรากฏชัดขึ้นในบ้านเรา
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันมีพายุอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้เคลื่อนเข้านะคะมันก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าทางด้านทะเลจีนใต้และไม่ได้เคลื่อนเข้ามาทางเรานะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็อยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
0: มันมีผลกระทบอะไรกับบ้านเราบ้าง
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะไม่มีนะคะ
0: แล้วก็จะมุ่งหน้าไปไหนคะตัว
1: ก็เคลื่อนขึ้นไปทางด้านญี่ปุ่นนะคะไม่ได้เคลื่อนข้ามฟิลิปปินส์มาเลยนะคะ
0: ขึ้น
1: จะม
0: ี
1: ผลกระทบต่อบ้านเราก็ในเมื่อเขาจะเคลื่อนข้าม
0: ฟิลิปปินส
1: ์ลงมาลงทะเลจีนใต้แต่ของเราตอนนี้ก็จะเป็นผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องมรสุมก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนนะคะค่ะก็มีแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ตรงปลายเหลี่ยมยวนแค่นั้นนะคะ
0: ค่ะคุณแสงเพชรคำปางนะคะทักทายเข้ามาด้วย คุณวันวิภาสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ำเภอโนนสูงโคราชข้าวงอกไม่ดีทำนารอบสองแล้วค่ะฝนน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มั้งคะ
1: ก็ช่วงนี้มันก็โคราชฝนก็ยังไม่ได้เยอะมากนักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วก็ฝนมันก็ยังคงไม่ได้มีฝนตกหนักเกิดขึ้น
0: แล้วอย่างรอบนี้ค่ะพออย่างโคราชแถบอีสานล่างๆอย่างเงี้ยเขาจะได้ฝนประมาณไหนประมาณแบบเรียกว่าปริมาณฝนสะสมดีกว่า
1: ปริมาณฝนสะสมก็ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางด้านภาคอีสานวันนี้วันที่29เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เปิดเป็นฝนปานกลางนะคะเป็นฝนปานกลางนะคะก็อาจจะไม่ได้ทุกอำเภอ
0: พื้นที่ไม่ได้คลุม
1: ใช่ใช่ค่ะอาจจะได้ไม่ทุกอำเภอแล้วก็ส่วนที่30ก็อาจจะมีได้เกิดขึ้นทางด้านโคราชตอนล่างๆนะคะโคราชตรงจังหวัดตอนล่างๆแถวที่ติดกับขอนแก่นแถบนู้นนะคะ
0: ค่ะก็พื้นที่ฝนการกระจายยังไม่คลุมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณนรมนสวัสดีค่ะผอ.และทีมงานชมแชร์แล้วค่ะเมืองชุมพรเช้านี้มีแดดวันนี้จะมีฝนไหมคะ
1: มีโอกาสอยู่ค่ะ
0: มีรายชื่อนะฝนเน
1: ยใช่ค่ะก็มีโอกาสอยู่นะคะตอนนี้ชุมพรก็ยังไม่มีลักษณะที่ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามานะคะกล
0: ุ่
1: มฝ
0: น
1: ก็
0: จะ
1: มาจากทางด
0: ้
1: านระนองนะคะก็ช่วงสายๆหรือบ่ายเป็นต้นไปนะคะกลุ่มฝนเคลื่อนจากระนองเข้าไปชุมพรนะคะ
0: ค่ะแล้วพรุ่งนี้ล่ะกับ
1: ช่วงนี้ก็ยังคงมีโอกาส
0: แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็วันที่ยังคงต่อเนื่องนะคะวันที่30ก็ยังคงมีโอกาสค่ะ
0: วันนี้ก็เริ่มเซิร์ฟไปก่อนนะคะพรุ่งนี้น่าจะมากขึ้นแหละนะคะคุณดอกกระเจียวหวานบานทั้งปีมหาสารคามล่ะมีฝนไหมครับช่วงนี้มหาสารคาม
1: ช่วงวันนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็ช่วงวันที่30นะคะวันที่30ก็ยังไม่มีนะคะส่วนมากวันที่29คือยังไม่ได้เน้นทางด้านมหาสารคามนะคะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างซะมากกว่าค่ะ
0: ค่ะยังโอกาสน้อยกว่าพื้นที่อีสานบนกับอีสานล่างนะคะแล้วก็คุณประสบสุขเนาะถามว่ากระเปิลเนี่ยฝนจะตกหนักมากจริงๆวันไหนครับแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงด้วยไหมครับ
1: ฝนจะตกหนักมากวันไหนก็คือวันที่29นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามรสุมมีกำลังแรงนะคะมรสุมกำลังแรงวันนี้ก็เริ่มมีฝนตกปานกลางตกหนักแต่ยังหนักมากก็น่าจะเป็นวันที่29 30นะคะแล้วก็รวมทั้งวันที่31ด้วยนะคะ
0: ต่อเนื่องเลยนะคะ29 30 31ถ้าพีคสุดๆเลยพออคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงวันไหน
1: ก็29 30
0: 3วันเนี่ยแหละฮะ2วันนะ29 30นะคะศุกร์กับเสาร์เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูช่อง YouTube นิดนึงมีคำถามแบบๆเข้ามาคุณสุพลนะคะลำปลายมาศบุรีรัมย์จะมีฝนตกไหมครับบุรีรัมย์นะคะอำเภอลำปลายมา
1: บุรีรัมย์ก็มีโอกาสตกนะคะช่วงวันที่29นะคะ29 30ค่ะ
0: 29 30โอกาสช่วงฝนพีคๆรอบนี้แหละนะคะ
1: ใช่ค่ะวันที่29 30แต่อาจจะไม่ได้ทุกพื้นที่นะคะเป
0: ็
1: นบางพื้นที่ซะมากกว่าค่ะ
0: ซึ่งน้องอามก็จะพื้นพื้นที่เสี่ยงภัยให้นะคะเป็นพื้นที่สีแดงสำหรับช่วงวันที่30พฤษภาคมจะเน้นซีกตะวันตกของประเทศไทยเรา
1: แล้วก็จังหวัดตราดนะคะตากแล้วก็ตราดแล้วก็ระนองพังงานะคะที่สีแดงนะคะ
0: แล้วก็ตราดแหลมภาคตะวันออกเนาะ
1: แล้วก
0: ็ที่ภาคใต้
1: ระนองพ
0: ัง
1: งานะคะส่วนพื้นที่สีเหลืองก็คือพื้นที่เป็นฝนตกหนักธรรมดานะคะเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางค่ะ
0: ค่ะก็จากช่อง YouTube นะคะที่ทักทายเข้ามาตอนนี้กี่คนดูล่ะ 23คนดูขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูที่ Facebook กันต่อเนื่องนะคะคุณฟลุ๊กบ้านโป่งฝนตกช่วงเย็น17นาฬิกาไหมคะ
1: วันนี้ทางด้านราชบุรีนะคะก็จะเป็นจะเน้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปซะมากกว่าค่ะ
0: ค่ะจะเน้นช่วงบ่ายนะคะแล้วก็คุณสราวุธโคราชมีฝนไหมครับวันนี้โคราช
1: โคราชวันนี้ก็โดยรวมแล้วก็ยังคงให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะค่ะก็จะไม่ได้เน้นฝนตกหนักนะคะ
0: คุณเอกชัยค่ะกทมจะเริ่มมีฝนชุกตอนไหนครับ
1: จะฝนจะเพิ่มขึ้นมากจริงๆก็ในช่วงวันที่28ขออภัยค่ะ29
0: พรุ่งนี้ค่ะฮะวันนี้ก็เริ่มซ
1: บๆวันนี้ก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะ
0: แต่พรุ่งนี้ฝนอาจจะมาเร็วนิดนึง
1: ใช่ค่ะวันคือเย็นวันนี้เนี่ยอาจจะมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่วันนี้น่าจะมาสักประมาณ2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยสองหรือทุ่มเป็นต้นไป
0: ฉันชื่ออิ๋วนะคะเมืองหนองคายจะมีฝนวันไหนคะ
1: หนองคายเหรอคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะแต่เป็นบางจุดบางพื้นที่ก็ไม่ได้มีพื้นที่เสี่ยงภัยหรือแบบฝนตกหนักและวันที่30นะคะวันที่29ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นเป็นอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยและรวมทั้งวันที่30ด้วยนะคะ
0: 29 30ช่วงปีสุดของรอบน
1: ี้31ก็เบาลงไป
0: ค่ะคุณเตือนใจนะคะให้หัวใจเราคุณดาวรุ่งเล็กเดชาแถวๆปากช่องเนี่ยพอจะมีฝนตกไหมลมจะแรงมากไหมมันน่ากลัวมากเพราะว่ากลัวบ้านพัง
1: ก็ลมแรงขนาดเหมือนพายุฤดูร้อนก็คงไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซะมากกว่า
0: ลมจะเบาบางกว่าแต่ว่าฝนฟ้าคะนองอาจจะมีนะคะแสงคำรามแสงฟ้าอาจจะมีให้เราเห็นอยู่นะคะคุณยุ้ยนะคะ28 29 30แก่งคอยสระบุรีจะมีฝนหนักไหมคะ
1: 28ก็ไอ้วันที่29 30ไปละค่ะมันก็จะมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่จะเป็นแก่งคอยนี่ก็ไม่รู้จะหนักหรือเปล่านะคะแต่โดยรวมแล้วก็เป็นฝนปานกลางประมาณ
0: น่าจะเป็นฝนปานกลางมากกว่าเนา
1: ะ
0: สำหรับแก่งคอยสระบุรีค่ะ
1: ค
0: ุณรัตนาพรใจชื่นอำเภอสิงห์ใหม
1: ่
0: เนา
1: ะ
0: จังหวัดหนองคายมีฝนตกมากไหมคะแล้วก็ตกเวลาไหนมีลมกระโชกด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะจะฝนตกจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29และ30ค
0: ่ะก็คือในภาพรวมช่องรอบนี้จะมีฝนหนักพิกสุดคือ29 30
1: ใช่
0: นะคะในแต่ละพื้นที่เลยก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณอเนกพริกไทยค่ะถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ชาวนี้ร้อนมากๆครับอันนี้มีโอกาสฝนหรือเปล่า
1: ก็มีนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราก็ให้ฝนตกหนักทางด้านสุราษฎร์ด้วยนะคะ
0: นะ
1: ช่วงนี้ก็กลุ่มฝนก็ยังไม่มีเข้ามาแต่ว่ามันมีอยู่ทางด้านที่พนมนะคะอำเภอพนมที่มันมาจากทางด้านพังงานะคะก็กำลังเคลื่อนข่าวอยู่
0: แต่ฝนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะอาจจะได้เป็นบางพื้นที
1: ่ใช่ช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปน่าก็จะเพิ่มขึ้นแหละค่ะ
0: ค่ะคุณสัสิมาค่ะที่บ้านโพนทองอำเภอศรีดาโคราชอากาศร้อนมากเลยเมื่อไรจะได้ฝนคะโคราชพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มมากชัดเจนมากขึ้นเนาะคุณยุพินเพชรบูรณ์ละตกไหมคะ
1: เพชรบูรณ์ก็มันมีโอกาสเหมือนกันแต่มันก็น้อยกว่าทางด้านภาคเหนือตอนบนนะคะด้านเหนือภาคเหนือซีกตะวันตกนะคะเพชรบูรณ์นี่ก็ประมาณวันที่30นะคะ29 30อะค่ะที่จะมีฝนหนักบางพื้นที่นะคะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงภัยก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะ29 30ค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเพชรบูรณ์เขาก็ฝนสะสมค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้ววันที่31 1ก็ลดลง
0: เบาบางแล้วเนา
1: ะ
0: คุณสัสิมาตั้งแต่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
6: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัด5ตอนพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
17: ตอนจิงโจ้เครื่องแขวนตอนที่1
18: แล้วเพลินดีนะเหนียว
19: แต่ฉันชอบกระจับพวงที่เราเจอกันในห้องเก็บของเมื่อคราวนู้นมากกว่านะเสียดายที่สมัยนี้ไม่มีแล้ว
20: ฉันชอบจิงโจ้นะ
18: เหนียวก้าวแต้มก็ชอบหมีโคอาล่าร
19: ายการสีสวัสดิ์เรากำลังคุยกันเรื่องเครื่องแขวนทำไมไปเรื่องอื่นแล้วล่ะ
20: อะไรฉันก็พูดเรื่องเดียวกับพวกเธอนั่นแหละ
18: อ้าวแล้วทำไมบอกว่าชอบจิงโจ้ล่ะไม่ได้หมายถึงจิงโจ้ที่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกเหรอ
20: ไม่ใช่จิงโจ้ที่ฉันพูดถึงเป็นชื่อเรียกเครื่องแขวนแบบหนึ่งเหมือนกันเอาไว้แขวนเหนือเปลเด็กอ่อนให้เด็กนอนดูเพลินๆเหมือนกระจับพวงแล้วก็ปลาตะเพียนใบลานนั่นแหละ
19: อะไรกันไม่เห็นเคยได้ยินเลยมีมานานหรือยัง
20: มีมานานมากแล้วจ้ะตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีอยู่แล้ว
18: โอ้โหตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเหรอศรีสวัสดิ์รู้ได้ยังไงเกิดทันเหรอ
20: ก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีผู้จดหมายเหตุเล่าเรื่องสถานที่ต่างๆในกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ต่างหากล่ะแล้วในคำให้การก็มีความบางตอนกล่าวถึงจิงโจ้ว่ามีขายอยู่ในย่านจำหน่ายสินค้าต่างๆรวมกับพวกเครื่องแขวนอย่างปลาตะเพียนสมัยนั้นได้รับความนิยมพอๆกันเลยนะ
18: แล้วหน้าตามันเป็นยังไงล่ะ
19: นั่นสิปลาตะเพียนใบลานทำเลียนแบบปลาตะเพียนกระจับพวงก็ทำเลียนแบบพวงกระจับ
18: งั้นจิงโจ้ก็ต้องทำเลียนแบบจิงโจ้ที่มีกระเป๋าหน้าท้องแน่ๆเลย
20: ผิดแล้วจ้าเครื่องแขวนที่ชื่อว่าจิงโจ้นี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าจิงโจ้น้ำต่างหากล่ะแมลงจิงโจ้น้ำสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้มักพบอยู่ตามแหล่งน้ำนิ่งๆเวลาเคลื่อนตัวไปมักวิ่งวิ่งหยุดหยุดคล้ายอาการโล้หน้าโล้หลังคนแต่ก่อนจึงคิดเรียนแบบเอามาทำเป็นเครื่องแขวนซึ่งเคลื่อนไหวคล้ายจิงโจ้เมื่อถูกลมพัดอย่างไรล่ะ
18: แต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีล่ะเหมียวว่าพอมาเป็นเครื่องแขวนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูที่ตลาดกันได้ไหม
20: ไม่มีหรอกจากก้าวแต้มสมัยนี้หาดูยากแล้วล่ะเพราะจิงโจ้เป็นเครื่องแขวนที่หายไปจากการพบเห็นจนแทบจะถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยมีอยู่ในหมู่คนไทย
19: โธ่อย่างนี้เราก็ไม่มีวันรู้นะสิว่าจิงโจ้หน้าตาเป็นยังไง
20: ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะ
18: ยังไงหรอ
20: เราก็ทำขึ้นมาเองสิ
19: ทำเองได้ด้วยหรอ
20: ได้สิเพราะจิงโจ้เป็นเครื่องแขวนที่ทำขึ้นใช้เองได้ไม่ยากสมัยก่อนถ้าต้องการความสะดวกก็อาจซื้อที่เขาทำสำเร็จไว้ขายแต่ถ้าอยากประหยัดสตางค์ก็สามารถทำขึ้นใช้เองได้เหมือนกัน
21: เย้ yeah!
20: แต่จะทำยังไงรอดูต่อตอนหน้านะจ๊ะ
21: แล้วพบกันใหม่นะคะ
9: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
22: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
23: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
24: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราพบกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันที่นี่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเบอร์ www.parkeyfm.org ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยก็จะมีข่าวสารนะครับอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวในแต่ละวันนะครับว่าวันนี้จะมีอากาศร้อนหรือมีฝนตกอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงนโยบายจากทางท่านนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับด้านของคนพิการด้านของผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางอย่างไรนะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้ไปฟังรายละเอียดข่าวจากในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมก่อนที่ฝนจะตกลงมาเนี่ยอากาศมันถึงได้แบบร้อนอบอ้าวเหนียวแหนะหนะจนแทบจะหายใจไม่ออกเลย
2: ใช่ครับราวกับว่ามีใครเอาผ้าห่มผืนใหญ่ๆมาคลุมเมืองไว้แบบนั้นเลย
1: นั่นสิคะแล้วก็เคยสังเกตไหมคะว่าประตูบานเลื่อนอัตโนมัติตามห้างสรรพสินค้าที่เราเดินผ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่ไปเชื่อมโยงกับนโยบายสวัสดิการของรัฐได้ยังไง
2: อ่าฮะซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตคนนับล้านเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกลไกของธรรมชาติที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวก่อนพายุฝนแล้วก็จะมาถอดรหัสกันค่ะว่าทำไมการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีถึงเปลี่ยนชีวิตคนในสังคมได้มากกว่าที่เราคิดค่ะ
2: น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
2: ครับผม
1: สำหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาชุลาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: อ่าฮะโดยจะอดกับผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเลยซึ่งรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับสำหรับภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาสำคัญ2ส่วนหลักๆที่จะมานำเสนออย่างละเอียดและก็ครบถ้วนที่สุดเลยนะครับ
1: มีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้
2: เพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านก้าวทันสถานการณ์เนี่ยส่วนแรกเลยคือการวิเคราะห์เจาะลึกสภาพอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับ
1: วันนี้นี่เอง
2: ใช่ครับโดยเราจะเน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแบบทุกซอกทุกมุมเลย
1: โอ้โหลงลึกเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราจะมาขยายความข่าวสารนโยบายสำคัญระดับประเทศที่มันส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและคนตาบอดทั่วประเทศเลยครับ
1: ถือว่าเป็น2เรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะคือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างฟ้าฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างพวกสวัสดิการต่างๆ
2: ใช่ครับผม
1: ยันก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขสภาพอากาศรายจังหวัดแบบเจาะลึกเนี่ยเราคงต้องมาถอยมองภาพรวมระดับประเทศกันก่อนไหมคะว่ามวลอากาศในบ้านเราตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหน
2: ได้เลยครับสำคัญมาก
1: คือตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อเวลาตีห้าหรือ0500ของเช้าวันนี้เลยนะคะ
2: ครับสดสดร้อนร้อนเลย
1: ใช่ค่ะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
2: ซึ่งสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยซึ่งตอนนี้มันกำลังมีกำลังแรงขึ้นครับ
1: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรอคะ
2: คือถ้าจะอธิบายกลไกของไอ้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันทำงานคล้ายกับพัดลมยักษ์หรือสายพันธุ์ลำเลียงขนาดยักษ์เลยครับ
1: พัดลมยักษ์เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับที่พัดเอาความชื้นแล้วก็ไอน้ำมหาศาลจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเนี่ยเข้ามาปะทะแผ่นดินประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลย
1: อ่าฮะ
2: พอสายพันธุ์ความชื้นนี้มันมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือประกาศเตือนภัยจากทางการเลยครับที่เขาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วย
1: คือฝนสะสมนี่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้แบบดินอุ้มน้ำไม่ไหวจนนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เลย
2: ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลย
1: แต่ลองนึกภาพตามนะคะลมมรสุมเนี่ยมันพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะคือหอบน้ำจากทะเลอันดามันเข้ามาทางฝั่งใต้ตะวันตกแต่ว่าทำไมฝนถึงไปตกหนักเอาที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกได้ล่ะคะกลไกตรงนี้มันดูขัดกับทิศทางลมหรือเปล่าคะเนี่ย
2: โอ้โหเป็นคำถามที่พาเราไปสู่หัวใจของเรื่องสภาพอากาศเลยครับ
1: ยังไงคะ
2: คือสิ่งที่กำหนดว่าฝนจะไปตกหนักที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทิศทางลมอย่างเดียวนะครับแต่คือการปะทะกับภูมิประเทศด้วยหรือที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า orographic lift ครับ
1: อ๋อมันเกี่ยวกับภูมิประเทศนี่เอง
2: ใช่ครับ กลไกของมันก็คือเมื่อลมที่หอบความชื้นมาแบบเต็มเปี่ยมเนี่ยพัดมาชนเข้ากับแนวเทือกเขาสูงอย่างเช่นเทือกเขาในภาคตะวันออก
1: อ่าฮะ
2: ลมมันจะถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วเลยครับพออากาศลอยตัวสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะเย็นลงแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนก้อนใหญ
1: ่อืมแล้วก็ตกลงมา
2: ใช่แล้วมันก็ตกลงมาอย่างหนักในฝั่งที่รับลมนั้นแหละครับทางภาคเหนือเองก็มีแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนเยอะมากที่ทำหน้าที่ดักจับความชื้นในลักษณะเดียวกันนี้เลย
1: แบบนี้นี่เองถึงว่าทำไมฝนตกหนักบนเขา
2: แล้วน้ำที่สะสมบนภูเขาเหล่านี้เวลาที่มันตกลงมาพร้อมๆกันเนี่ยมันจะรวมตัวแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำด้วยความเร็วและแรงมหาศาลมากนี่แหละครับคือกลไกการเกิดน้ำป่าไหลหลากที่น่ากลัวมาก
1: ๆโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมต้องระวังเรื่องน้ำป่าแล้วสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนล่ะคะ
2: อันนี้ก็สำคัญครับ
1: ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยถือว่ามีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรด้วย
2: โอ้สูงมากนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะทางการเขาก็เลยประกาศเตือนให้เรือเล็กบริเวณนี้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ
2: ครับผมแล้วทางฝั่งอ่าวไทยล่ะครับ
1: อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะก็ถือว่าต้องระมัดระวังในการเดินเรือเหมือนกันนะคะ
2: แน่นอนครับทีนี้เนื่องจากรายการเราเนี่ยส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เราก็เลยต้องมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรากันแบบลงรายละเอียดสักหน่อยครับ
1: มาเลยค่ะผู้ฟังรอฟังอยู่แน่
2: ๆวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับ
1: ร้อยละ40อื้อหือแล้วตกที่ไหนบ้างคะ
2: ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและก็อุดรธานีครับ
1: อืมแล้วก็ยังมีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบ้านเราบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีด้วยนะคะโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงค่ะ
2: ใช่ครับผมภาพรวมอุณหภูมิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียส
1: อ่าฮะ
2: แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียสเลยครับเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านนำข้อมูลไปใช้วางแผนได้จริงเนี่ยเรามาไล่ดูอุณหภูมิรายจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลไว้กันเลยดีกว่าครับ
1: ดีเลยค่ะ
2: เริ่มที่จังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนมต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสแล้วก็จังหวัดขอนแก่นครับต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
1: เดี๋ยวนะคะมาสะดุดตรงจังหวัดมหาสารคามนิดนึงค่ะ
2: ทำไมครับ
1: อุณหภูมิต่ำสุด26เนี่ยแต่สูงสุดพุ่งไปถึง37องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โอ้โหร้อนมากเลยนะนั่น
1: ส่วนโคราชหรือนครราชสีมาของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสคือพอฟังตัวเลขทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่นิดนึงค่ะ
2: ยังไงครับ
1: คือปริมาณฝนมันอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ถือว่าไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่ทำไมอุณหภูมิสูงสุดถึงพุ่งไปแตะ 36-37 องศาเซลเซียสได้ล่ะคะมันหมายความว่าก่อนฝนจะตกอากาศมันจะร้อนอบอ้าวเหมือนเตาอกเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ปรากฏการณ์นี้มันอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยครับที่เรียกว่าความชื้นสัมผัสหรือปรากฏการณ์ร้อนก่อนฝนครับ
1: ร้อนก่อนฝน
2: กลไกมันคือว่าในช่วงที่ลมมรสุมพัดเอาไอน้ำเข้ามาสะสมในอากาศจนเต็มเปี่ยมเนี่ยแต่สภาพอากาศมันยังไม่อำนวยให้ฝนตกลงมาอากาศรอบตัวเรามันจะเต็มไปด้วยละอองน้ำที่มองไม่เห็นครับ
1: เป็นไอน้ำลอยอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพอความชื้นในอากาศสูงเหงื่อบนผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะระเหยออกไปสู่อากาศได้ยากมาก
1: อ๋อพอเหงื่อไม่ออก
2: พอเหงื่อระเหยไม่ได้ร่างกายเราก็ระบายความร้อนไม่ได้ไงครับเราก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยแน่อึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันร้อนกว่าอุณหภูมิจริงที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้เสียอีก
1: มิน่าล่ะถึงได้รู้สึกทรมานกว่าปกติเนาะ
2: ใช่ครับแล้วก็การที่ตัวเลขพยากรณ์บอกว่ามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยกลไกของมันไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกปล่อยๆทั่วทั้งภาคอีสานนะครับ
1: อ้าวแล้วมันแปลว่าอะไรคะ
2: มันหมายความว่าถ้าเราแบ่งพื้นที่ภาคอีสานเป็น100ส่วนเนี่ยจะมีแค่40ส่วนที่เกิดฝนฟ้าคะนองครับซึ่งมักจะเป็นการตกกระจุกตัวเฉพาะจุด
1: อ๋อตกเป็นหย่อมๆแบบนั้น
2: ถูกต้องบางอำเภออาจจะแบบมืดครึ้มและมีพายุฝนพัดถล่มเลยในขณะที่อำเภอติดกันเนี่ยอาจจะไม่มีฝนเลยแม้แต่หยดเดียวครับแถมยังต้องเผชิญกับแสงแดดที่แผดเผาแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวไปตลอดทั้งวันเลยครับ
1: โอ้โหข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากในการวางแผนชีวิตประจำวันเลยนะคะเนี่ยทีนี้ผู้ฟังบางท่านอาจจะต้องเดินทางข้ามภูมิภาคหรือมีญาติพี่น้องอยู่ภาคอื่นเรามาสรุปภาพรวมของสภาพอากาศภาคอื่นๆกันด้วยดีกว่าค่ะ
2: ดีครับเริ่มที่ภาคไหนดีครับ
1: เริ่มที่ภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากค่ะ
2: ฮะ
1: อุณหภูมิต่ำสุด22-26สูงสุดอยู่ที่32-37องศาเซลเซียสค่ะแล้วลงมาที่ภาคกลางกันบ้างภาคกลางก็มีฝนร้อยละ60เช่นกันค่ะ
2: ตกแถวไหนบ้างครับภาคกลาง
1: ส่วนมากก็จะบริเวณนครสวรรค์

0: ถึง35-38องศาเซลเซียสเลยโดยเฉพาะที่ลพบุรีเนี่ยแตะ38องศาเซลเซียสเลยนะคะร้อนมาก
1: ๆร้อนจัดเลยนะครับนั่นมาดูทางฝั่งภาคตะวันออกรวมชายฝั่งกันบ้างครับมีฝนร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับอุณหภูมิอยู่ที่24-36องศาเซลเซียสคลื่นสูง 1-2 เมตรครับ
0: อ่าฮะแล้วทางใต้ล่ะคะ
1: ลงไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนร้อยละ60เหมือนกันตกหนักบางแห่งแถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชครับอุณหภูมิ 23-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเนี่ยอันนี้มีฝนมากที่สุดถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับ
0: โอ้โหร้อยละ70เลย
1: ใช่ครับตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนร้อยละ40ส่วนมากจะมาในระหว่างบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสครับ
0: สังเกตไหมคะว่ารูปแบบฝนในกรุงเทพเนี่ยมักจะมาในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำเสมอเลย
1: จริงครับ
0: ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเลิกงานพอดีเป๊ะเลยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์วัดปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่น่าสนใจด้วยนะคะเขาแบ่งเป็น4ระดับค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับ
0: คือระดับแรกฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่ 0.1-10.0 มิลลิเมตรค่ะระดับที่2ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มิลลิเมตรระดับที่3ฝนหนัก 35.1-90.0 มิลลิเมตรแล้วก็ระดับสุดท้ายฝนหนักมากคือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเลยค่ะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่สายด่วน1182เลยนะคะ
1: 1182นะครับ
0: ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าฝนตกลงมา90มิลลิเมตรในเขตเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องท่อระบายน้ำเนี่ยนั่นคือระดับน้ำเกือบ10เซนติเมตรที่เจิ่งนองบนพื้นถนนเลยนะคะ
1: อือฮึซึ่งประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับเมื่อเราพูดถึงสภาพอากาศที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นความร้อนระดับ37หรือ38องศาเซลเซียสหรือฝนที่ตกหนักกว่า90มิลลิเมตรจนเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับ
0: ยังไงคะ
1: สำหรับคนทั่วไปเนี่ยน้ำท่วมขังอาจหมายถึงแค่การเดินลุยน้ำที่เปียกแฉะหรือว่ารถติดนานขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะแค่หงุดหงิดนิดหน่อย
1: แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องใช้ไม้เท้าหรือรถเข็นเนี่ยการที่พื้นผิวทางเดินมันถูกน้ำท่วมจนซ่อนเร้นหลุมบ่อเอาไว้หรือการเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนขั้นสุดเนี่ยมันถือเป็นอุปสรรคที่ตัดขาดพวกเขาออกจากสังคมและโอกาสต่างๆอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
0: โหจริงด้วยค่ะเราอาจจะมองข้ามมูลนี้ไปเลย
1: นี่จึงเป็นเหตุผลไงครับว่าทำไมสภาพแวดล้อมทางสังคมนโยบายแล้วก็สิทธิสวัสดิการที่รัฐบาลออกแบบมาเนี่ยมันถึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการอยู่รอดและการเข้าถึงโอกาสพื้นฐานของชีวิตเลยครับ
0: นั่นนำเรามาสู่เรื่องที่สองของการพูดคุยเจาะลึกวันนี้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: คือข่าวสารจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาคกรุงเทพนี่เองค่ะงานนี้นะคะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยได้มอบนโยบายสำคัญที่ชื่อว่าพม.สร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคนค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งจุดเปลี่ยนทางความคิดที่น่าสนใจที่สุดจากงานนี้เลยเนี่ยคือการที่กระทรวงพม.ประกาศเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบาทของตัวเองครับ
0: เปลี่ยนยังไงคะ
1: จากเดิมที่โครงสร้างรัฐมักจะวางตัวเป็นแบบผู้ให้ความช่วยเหลือซึ่งมองปัญหาเป็นครั้งคราวไปตอนนี้เขากำลังปรับไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสครับ
0: ผู้สร้างโอกาสฟังดูยั่งยืนกว่านะคะ
1: ถูกต้องครับกลไกทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเรื่องนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือแบบเดิมมันมักจะจบลงที่การบรรเทาทุกข์ระยะสั้นแต่การสร้างโอกาสเนี่ยคือการติดอาวุธให้คนพิการสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็กลายเป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแทนที่จะเป็นเพียงผู้รับสวัสดิการเพียงอย่างเดียวครับ
0: เห็นภาพเลยค่ะโดยในที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ชูเรือธงเป็นนโยบาย3 Quick Win ด้วยนะคะหรือก็คือนโยบายที่ต้องเร่งทำให้เห็นผลอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับ3ข้อนี้

0: บายควิกวินข้อแรกเลยนะคะคือการผลักดันปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวทุกคนเลย
1: ก็ถือเป็นข่าวดีเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามได้นะคะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงหรือคะเนี่ย
1: เป็นคำถามที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมได้ดีมากเลยครับคือถ้าเรามองว่าเงิน 1,000 บาทนี้เป็นรายได้หลักในการยังชีพแน่นอนครับว่ามันย่อมไม่เพียงพออย่างแน่นอน
0: นั่นสิคะ
1: แต่กลไกของเบี้ยความพิการนี้รัฐเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นเพดานรายได้สูงสุดนะครับแต่ตั้งใจให้เป็นโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมหรือเซฟตี้เน็ตขั้นพื้นฐานที่สุดเลยครับ
0: อ๋อเป็นฐานรองรับไว้ก่อน
1: ใช่ครับการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการวางฐานรากที่มั่นคงขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าบางส่วนก่อนที่นโยบายการสร้างชีพและการจ้างงานรูปแบบอื่นจะเข้ามารับช่วงต่อในการสร้างรายได้หลักครับ
0: แบบนี้นี่เองค่ะมาต่อกันที่ควิกวินข้อที่2ดีกว่าค่ะคือการเดินหน้ามหกรรม UD หรือ Universal Design อารยสถาปัตย์ค่ะเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญภายใต้แนวคิดคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้ค่ะ
1: แนวคิดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคือถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติตามห้างสรรพสินค้าที่เราพูดถึงกันตอนต้นรายการนั่นเองค่ะ
1: อ๋อที่เกริ่นไว้ตอนแรก
2: ใช่ค่ะในอดีตเนี่ยการคิดค้นประตูอัตโนมัติทางลาดหรือว่าลิฟต์มักจะถูกมองว่าเป็นการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้คนตาบอดหรือคนพิการที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าออกอาคารได้โดยไม่มีอุปสรรคแต่ในความเป็นจริงผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดกลับเป็นคนทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่กำลังเข็นรถเข็นเด็กนักท่องเที่ยวที่ลากกระเป๋าใบใหญ่หรือคนที่เพิ่งซื้อของมาเต็ม2มือ
1: จริงด้วยกับเราทุกคนได้ประโยชน์หมดเลย
2: กลไกของ Universal Design เนี่ยจึงไม่ใช่การออกแบบเผื่อชนกลุ่มน้อยค่ะแต่เป็นการออกแบบที่เข้าใจข้อจำกัดของมนุษย์ทุกคนและทำให้สังคมโดยรวมเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างไร้รอยต่อเลยค่ะ
1: โอ้การเปรียบเทียบเรื่องประตูอัตโนมัตินี่ช่วยให้เห็นกลไกของ Universal Design ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับนโยบายนี้เขากำลังพยายามเปลี่ยนวิธีคิดของคนสร้างตึกสร้างถนนว่าสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือสถาปัตยกรรมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงเพราะสภาพร่างกายครับ
2: ลึกซึ้งมากค่ะ
1: สำหรับควิกวินข้อที่3นะครับเป็นการเดินหน้าแคมเปญราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนครับ
0: โครงการนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
1: โครงการนี้มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกและก็ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกจำนวน22แห่งทั่วประเทศเลยครับ
0: 22แห่งเลยนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันมีคนพิการอยู่ในความดูแลกว่า 4,500 คนเลยครับ
0: ขอเจาะลึกเรื่องกลไกการทำงานของห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: คือคำว่าแรงดันบวกเนี่ยมันทำงานยังไงหรอคะแล้วทำไมถึงจำเป็นสำหรับคนพิการในศูนย์ดูแลเหล่านี้ล่ะคะ
1: คือกลไกของห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกหรือ positive pressure room เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาเครื่องฟอกอากาศไปตั้งไว้ในห้องเฉยๆนะครับ
0: อ้าวเหรอคะ
1: แต่เป็นระบบวิศวกรรมที่ใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอกผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงหรือที่เรียกกันว่า HEPA filter ครับ
0: อ่าฮะ
1: ที่ดักจับฝุ่น PM 2.5 แล้วก็พวกเชื้อโรคก่อนที่จะอัดอากาศบริสุทธิ์นี้เข้าไปในห้องอย่างต่อเนื่องครับการทำแบบนี้จะสร้างแรงดันอากาศภายในห้องให้สูงกว่าอากาศภายนอกผลก็คือเมื่อมีการเปิดประตูหรือว่ามีรอยรั่วตามขอบหน้าต่างเนี่ยอากาศสะอาดจากข้างในมันจะดันตัวออกไปข้างนอกครับ
0: อ๋อดันออกไปไม่ให้ข้างนอกเข้ามา
1: ใช่ครับทำให้ฝุ่นพิษหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาในห้องได้เลย
0: เป็นแบบนี้นี่เอง
1: เหตุผลที่โครงสร้างนี้มีความสำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับก็เพราะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในศูนย์ดูแลเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารเป็นหลัก
0: อ่าฮะ
1: แล้วหลายคนก็มีภาวะเปราะบางทางสุขภาพด้วยโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจการสร้างห้องนี้จึงเป็นเหมือนกรอบป้องกันชีวิตในเชิงโครงสร้างเลยครับ
0: สำคัญมากจริงๆค่ะ
1: ส่วนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปก็เป็นยุทธศาสตร์การลดต้นทุนระยะยาวครับเมื่อหน่วยงานประหยัดค่าไฟได้มหาศาลเนี่ยพวกเขาก็สามารถนำงบประมาณส่วนนั้นไปจัดสรรเป็นสวัสดิการพัฒนาคุณภาพอาหารหรือการบำบัดฟื้นฟูคนพิการได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นครับ
2: โหถือว่าคิดมาครบวงจรเลยนะคะนอกจากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแล้วท่านรัฐมนตรียังพูดถึงการขยายผลเชื่อมโยงข้อมูลหรือ data นะคะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะเพื่อดูแลเด็กพิการทั้งในและนอกระบบการศึกษาค่ะ
1: การเชื่อมโยงข้อมูลนี่ก็สำคัญนะครับ
2: มากเลยค่ะการมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเนี่ยจะช่วยอุดรอยรั่วไม่ให้เด็กพิการหลุดออกจากระบบสวัสดิการได้เลยแล้วก็ยังมีการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการที่เราเรียกย่อๆว่าอพมกจำนวน 1,260 คนด้วยค่ะ
1: เพื่ออะไรหรอครับอาสาสมัครกลุ่มนี
2: ้ก็เพื่อให้เป็นหูเป็นตาป้องกันความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ดูแลคนพิการในระดับชุมชนเส้นเลือดฝอยได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ข้อมูลทั้งหมดในวันนี้สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของระบบสวัสดิการที่กำลังก้าวไปข้างหน้าจริงๆนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: จากยุคที่รัฐใช้การมอบเงินช่วยเหลือเป็นการแก้ปัญหาหลักวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงานการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงมาปกป้องสุขภาพแล้วก็การออกแบบโครงสร้างเมืองที่เคารพความหลากหลายผ่าน Universal Design ครับเมื่อเราพิจารณาถึงความพยายามทั้งหมดนี้เนี่ยมันชวนให้เราตั้งคำถามที่สำคัญต่อสังคมเลยนะครับว่าอีกนานแค่ไหนที่การออกแบบเพื่อความเท่าเทียมเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันจนเราแบบไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอีกต่อไป
2: โหนั่นสิคะ
1: แต่มันได้กลายสภาพเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ตึกทุกตึกและสังคมทุกสังคมบนโลกใบนี้ต้องมีเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบเลยครับ
2: ถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสิทธิสวัสดิการต่างๆหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวสารคนตาบอดเนี่ยสามารถติดต่อประสานงานไปยังคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ติดต่อได้ที่ไหนครับ
2: ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรืออีกหนึ่งช่องทางที่หมายเลข0816162399ค่ะขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะ
1: โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับ
2: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ับงานจากพี่ตุ้มณัฐสุดาวิสุทธิลกพันธ์ขอเพาะให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับจึงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนานะครับมจดนครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจดนครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปในทุกๆวันนะครับสำหรับโครงการการสนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดนะครับในระบบ Android โดยสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.นะครับซึ่งจัดร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็มีผู้โทรมาลงชื่อกันเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะครับยังเพียงพอที่จะต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับและโครงการนี้รับจำนวน50ท่านนะครับโครงการนี้รับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับก็ทุกท่านสามารถโทรมาลงชื่อกันไว้ได้

พอดีเมื่อกี้มีสายหลังไมค์เข้านะครับเป็นขนส่งต้องรีบรับเดี๋ยวเขาจะไม่มาส่งของนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ครับ044-353-452 0816162399นะครับสำหรับการลงชื่อเข้า อบรมนะครับโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android ในระดับพื้นฐานนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็งานทำบุญประจำปีของเราตอนนี้ก็มีผู้ร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนนะครับกันเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์นี้นะครับกันเยอะๆวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับตอนนี้ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคุณพี่สุภชัยรัศน์เทียนะครับนอกจากบริจาคเป็นปัจจัยเข้ามาแล้วก็ยังมีลูกชิ้นยืนกินนะครับ3กิโลพร้อมน้ำจิ้มนะครับมาเพิ่มเติมแล้วก็ของพี่ตุ้มก็ที่ได้แจ้งไปก็จะมีข้าวต้มมัดนะครับ20ห่อแล้วก็จะมีขนมชั้น20กล่องนะครับแล้วก็มีคุณป้าจำนงสอนจันดานะครับบริจาค300บาทแล้วก็มีเมื่อเช้าน่าจะเป็นเมื่อคืนนะครับคุณลุงประเสริฐเข็มโคกกวด100บาทนะครับแล้วก็มีเมื่อเช้าเห็นแวบๆนะครับเป็นพี่นาริศกับพี่บุญหลายไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับแต่เห็นส่งสลิปไปแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทั้งปัจจัยทั้งสิ่งของเข้ามานะครับร่วมกันในงานตรงนี้นะครับสำหรับปัจจัยที่ท่านได้บริจาคเข้ามานะครับเราจะถวายต่อให้กับทางหลวงพ่อทั้งหมดเลยนะครับทางสมาคมไม่ได้เก็บไว้ถือว่าทำบุญร่วมกันนะครับท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในงานนี้นะครับของที่ทั้งสมาคมเตรียมไว้นะครับสำหรับเรื่องของอาหารทั้งสมาคมเตรียมไว้เองแล้วก็สมาชิกร่วมสนับสนุนมาก็น่าจะเพียงพอนะครับรองรับกับทุกท่านนะครับก็เชิญชวนมาร่วมกันนะครับหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากร่วมสนับสนุนอาหารการกินอยากร่วมถวายปัจจัยนะครับก็ติดต่อกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ044-353-452แล้วก็เบอร์มือถือ0816162399นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของ LINE Official นะครับNMABConnect ตรงนี้ก็โทรได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปก็เหมือนกับ LINE ที่เราเล่นการตามปกติเลยนะครับก็จะมีปุ่มให้กดโทรเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกนะครับลองโทรเข้ามานะครับก็เห็นว่าอยากลองดูนะครับเห็นระบบใหม่ของทางสมาคมก็ลองโทรเข้ามาทดสอบกันได้นะครับทาง LINE Official นะครับ @NMABConnectนะครับแล้วก็กดโทรมาติดต่อพูดคุยกันได้ใครมีเน็ตอยู่แล้วก็โทรฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับช่องทางการโทรผ่านLINE Officialหรือว่าโทรผ่านเพจก็ได้นะครับกดเข้าไปในกล่องข้อความของเพจก็มีปุ่มกดโทรผ่าน Messenger ให้เช่นเดียวกันนะครับทุกช่องแล้วก็ทุกช่องทางในการติดต่อสมาคมโดยการโทรนะครับเราจะให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับส่วนในวิธีอื่นอย่างเช่นการส่งข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน LINE Official ผ่านกล่องข้อความใน Facebook หรือว่าผ่านเขาเรียกว่ากลุ่ม LINE สมาชิกนะครับตรงนี้ก็สามารถส่งมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่มีกรรมการท่านใดที่เห็นข้อความและสามารถตอบข้อความได้ตอนนั้นก็จะมีเข้าไปตอบนะครับก็สามารถส่งข้อความทิ้งไว้ได้บางทีบางคนกลัวลืมนึกได้นะครับไม่รู้
นึกได้ว่าจะถามพอเตือนตอนเช้ามาก็นึกไม่ออกแล้วนะครับก็ส่งข้อความมาไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจสอบข้อมูลสมาชิกนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกต่างๆก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวน่าจะไม่เกินนี่แหละพยายามจะให้ไม่เกินเดือนมิถุนายนนะครับจะนำระบบนะครับฐานข้อมูลสมาชิกเปิดให้สมาชิกได้เข้าตรวจสอบข้อมูลตัวเองกันได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยเข้าไปผ่านทาง LINE Official @nmabconnect นะครับตอนนี้เตรียมปุ่มทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้เอาตัวระบบนะครับขึ้นให้สมาชิกได้ทดสอบเข้าไปใช้งานกันนะครับก็ถ้าเกิดระบบเริ่มใช้ได้แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆของทางสมาคมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่และอยากร่วมสนับสนุนสมาคมนะครับให้สามารถอยู่ร่วมดูคู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้โดยการบริจาคนะครับผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050 6615480050ธนาคารกรุงไทย6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าหน้าเว็บไซต์แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ปรึกษาสอบตร่วมถ่ายทอดแนวทางพัฒนาควบคู่ความมั่นคงชายแดนใต้ในเวทีสัมมนากองทัพไทยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อกองทัพไทยกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพไทยซึ่งจัดโดยกรมยุทธการทหารระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคม2569ณโรงแรมเมทาวไลชะอำจังหวัดเพชรบุรีการบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดบทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่อาทิการยกระดับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสนับสนุนการคืนถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนการบูรณาการงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอและตำบลต้นแบบนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ชายแดนและการผลักดันความร่วมมือเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียภายใต้นโยบายเมืองคู่แฝดเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแสลงของแสลง
9: สงสารพี่ก้อยจังโดนฝนเมื่อวันก่อนเลยป่วยเป็นไข้หวัดไม่ได้ไปโรงเรียนมา 2-3 วันแล้ว
10: พี่ก้อยชวนกินไอศกรีมแต่ก็กินไม่ได้แม่บอกว่าเป็นของแสลงเลยนั่งหน้าเศร้าอยู่นั่นไง
11: อะไรนะแหลงแหลงเธอพูดเรื่องอะไรภาษาไทยหรือภาษาฝรั่ง
9: ภาษาไทยสิแสลงแปลว่าของที่ไม่ถูกกับโรคกินเข้าไปแล้วอาการป่วยก็รุนแรงขึ้น
10: ใช่ของแสลงมีหลายชนิดเช่นแตงโมเป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นไข้ข้าวเหนียวไข่แดงก็เป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นแผลเป็นฝี
11: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันเขียนยังไงนะ
10: คำว่าแสลงเขียนสระแอสอเสือลอลิงงองูอ่านว่าแสลงหมายถึงไม่ถูกกับโรคแสลงโรคเช่นเป็นไข้ไม่ควรกินของเย็นๆเป็นแผลไม่ควรกินข้าวเหนียวไข่แดง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมประชุมเตรียมจัดงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนางสาวพรฤดีพุทธิศรีประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นายนิสิตส่งศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่และนางณัฐนันท์ลังการัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่สิ่งดีงามและบันดาลความสุขสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยกำหนดสถานที่ประกอบพิธีจำนวน10จุดได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกประตูช้างเผือกแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวรินแจ่งสีภูมิและแจ่งกระตั้มสำหรับกำหนดการประกอบพิธีจะเริ่มในเวลา 7:00 นพิธีขึ้นเท้าทั้ง4เวลา 9:39 นเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันทั้ง10จุดโดยการจุดพลุให้สัญญาณจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ทั้งนี้ขอเชิญชวนส่วนราชการผู้ประกอบการประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ได้ตามสถานที่ที่กำหนดทั้ง10จุดและสามารถติดตามการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศช่วงประกอบพิธีได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และการถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นต่างด้าวลูกจะได้สัญชาติอะไร
12: สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ครับคือว่าแฟนผมเป็นพม่าครับเพิ่งคลอดลูกสาวเมื่อวานนี้เองครับลูกสาวผมเนี่ยจะได้สัญชาติไทยไหมครับ
13: ไม่ต้องห่วงนะคะกฎหมายว่าไว้เด็กที่เกิดโดยพ่อหรือแม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศย่อมได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวของคุณพ่อก็จะได้รับสัญชาติไทยและน้องเขาก็เป็นคนไทยค่ะดีใจด้วยนะคะที่น้องเขาได้เกิดเป็นคนไทยค่ะ
12: ขอบคุณนะครับที่ให้คำปรึกษาผมดีใจจังครับลูกสาวผมจะได้เป็นคนไทยมีสัญชาติไทยชโย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สร้างชื่อระดับโลกศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลนักวิจัยมอ.อันดับหนึ่งของไทยในสาขาเคมีกับชีววิทยาและชีวเคมีจาก research.comศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรนักวิจัยผู้สร้างผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก research.com ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยใน2สาขาสำคัญได้แก่สาขาเคมีประจำปี2026อันดับ319ของโลกและสาขาชีววิทยาและชีวเคมีประจำปี2025ถึง2026อันดับ457ของโลกการจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมระดับโลกอาทิ Open Alex และ CrossLab รวมถึงตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัยการอ้างอิงทางวิชาการและค่าดัชนีความหลากหลายในทางนิเวศวิทยาซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและอิทธิพลของงานวิจัยในระดับนานาชาติความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกพร้อมตอกย้ำถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหมากมะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าวุ้ซามังคุดละมุดยำใหญ่มาเฟืองมาไฟมากรูดมะนาวมาพร้าวเอ็นแล้วอะไรอีกนะลืมไปแล้วส้มโอฟักเฟงแตงโมชัยโยโหฮิ้วฮี่ขอบคุณจ้ะฉันลืมไปได้ยินพี่ก้อยเล่นกับพี่เก่งเลยจำมาท่องบ้าง
9: เออผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะ
10: ในสมัยสุโขทัยโน่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมากลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นว่ามะเปลี่ยนมาจากคำว่าหมากในสมัยโบราณเช่นมะขามมะไฟก็มาจากหมากขามหมากไฟ
11: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: โตได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราวาง10มาตรการรับมือกรณีน้ำแล้งฝนทิ้งช่วงเอลนินโยนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราวางแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารากรณีน้ำแล้งฝนทิ้งช่วงเอลนินโย10มาตรการได้แก่คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงน้ำแล้งรายตำบลติดตามฝนสะสมน้ำไหลลงอ่างและระดับน้ำในอ่างแบบรายสัปดาห์พร้อมแจ้งเตือนกลุ่มผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่จัดสรรน้ำแบบรอบเวรและประหยัดน้ำกำหนดรอบเวรส่งน้ำตามลำดับความสำคัญได้แก่อุปโภคบริโภคไม้ผลนาข้าวบ่อปลาพืชผักและพืชไร่โดยเน้นการลดสูญเสียน้ำในระบบคลองใช้แนวทาง 3R ในพื้นที่เสี่ยงลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นใช้น้ำซ้ำในแปลงเกษตรและหมุนเวียนน้ำในคลองบ่อพักแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดปรับแผนเพาะปลูกให้เหมาะกับน้ำต้นทุนขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและส่งเสริมพืชใช้น้ำน้อยเช่นถั่วเขียวพืชอายุสั้นหรือพืชอาหารสัตว์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเฉพาะจุดใช้เครื่องสูบน้ำตามแผนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนจำนวน18เครื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,729 ไร่โดยจัดลำดับความเร่งด่วนจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำรุนแรงก่อนเร่งกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหนองบ่อพักน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงตรวจสอบและซ่อมแซมระบบส่งน้ำสำรวจคลองส่งน้ำประตูระบายน้ำอาคารชลประทานและจุดรั่วซึมเพื่อให้การส่งน้ำถึงพื้นที่ปลายคลองมีประสิทธิภาพตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำเฉพาะกิจให้โครงการเป็นศูนย์ประสานข้อมูลน้ำฝนพื้นที่เพาะปลูกเครื่องสูบน้ำและข้อร้องเรียนโดยรายงานสถานการณ์ต่อสำนักงานชลประทานที่1อย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้กับเกษตรกรและท้องถิ่นประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำกำนันผู้ใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสื่อสารสถานการณ์น้ำจริงและขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดติดตามประเมินผลและปรับแผนรายสัปดาห์หากฝนทิ้งช่วงเกิน 7-14 วันให้ปรับรอบเวรส่งน้ำลดพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเฉพาะจุดทันทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนเช็คเด้งทำไงดี
11: นี่ฉันเครียดอะแกเช็คที่ลูกหนี้เพิ่งจ่ายค่าเงินกู้ฉันมามันเด้งอ่ะธนาคารเพิ่งปฏิเสธฉันมาเมื่อกี้นี้เองพอไปทวงอ่ะเขาก็ขอเวลาผ่อนไปอีก5เดือนบอกว่าอย่าไปแจ้งความจะคืนให้แน่ๆเฮ้อ
12: ฮะเจ๊เช็คเด้งเนี่ยเหมือนกับป๊อกเด้งป่ะจ๊ะโอ้แค่5เดือนเองเจ๊เขาคงไม่เบี้ยวเจ๊หรอกนะ
13: ไม่ได้นะคะความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดคดีจะขาดอายุความร้องทุกข์เพราะฉะนั้นเจ๊จะรอผ่อนอีก5เดือนไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหากมีการได้ร้องทุกข์แล้วลูกหนี้ได้ชำระหนี้คืนผู้เสียหายก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ได้ค่ะ
11: งั้นฉันต้องไปร้องทุกข์เผื่อไว้ก่อนแล้วล่ะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รายอฮัตปลุกเศรษฐกิจชายแดนใต้ตลาดพิมลชัยยะลาคึกคักตั้งแต่เช้าบรรยากาศที่ตลาดพิมลชัยเขตเทศบาลนครยะลาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนชาวไทยมุสลิมจากหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงต่างพาครอบครัวออกมาจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเสื้อผ้าขนมพื้นบ้านรวมถึงใบกระเพาะข้าวเหนียวและเครื่องปรุงต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลฮารีรายออีดิลอันฮาหรือรายอฮัตที่จะมาถึงในวันที่28พฤษภาคม2569ตามประกาศของจุฬาราชมนตรีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างใจชื้นช่วงก่อนวันฮารีรายอถือเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักเป็นพิเศษเพราะประชาชนจะออกมาซื้อของเตรียมจัดเลี้ยงพบปะญาติพี่น้องและทำอาหารรับประทานร่วมกันภายในครอบครัวส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมทั่วโลกให้ความสำคัญโดยเป็นวันที่รำลึกถึงความศรัทธาความเสียสละและความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและการทำความดีโดยชาวมุสลิมที่มีกำลังทรัพย์จะประกอบพิธีเชือดสัตว์พลีทานหรือกุรบานเพื่อนำเนื้อส่วนหนึ่งแจกจ่ายแก่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและผู้ยากไร้สะท้อนถึงความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติขณะที่หลายครอบครัวต่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาหารการแต่งกายและการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมละหมาดฮารีรายอในช่วงเช้าของวันที่28พฤษภาคมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นและความศรัทธาที่อบอวลไปทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตี3ของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยผิดพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเพื่อนคนพิการนะครับดำเนินรายการโดยสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมนะครับครับก็สำหรับช่วงแรกก็ขออนุญาตนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีกลางวันบางวันก็แดดเลยนะครับก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศนะครับอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนช่วงเวลาเย็นๆนะเวลาประมาณ 3-4 โมง 5 โมงเนี่ยครับช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเลิกกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษารวมถึงคนที่ไปทำงานเนี่ยเป็นหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็เลิกงานแล้วก็ฝนตกนะอันนี้ช่วงนี้ก็ต้องพกร่มนะครับพกชุดกันฝนนะสำหรับท่านที่เดินทางโดยจักรยานยนต์หรือเดินทางโดยรถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพนะครับช่วงนี้แล้วก็ฝากไปถึงกลุ่มพี่น้องเรานะครับคนพิการเราเนาะที่มีบ้านอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มชื้นต่างๆเนี่ยครับก็ต่างอำเภอแล้วก็เจอบ่อยนะครับก็เป็นในส่วนของคนพิการเราบางทีเหมือนคนพิการทางการมองเห็นหรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวเราเนี่ยก็เจอแต่สัตว์ประหลาดนะพวกสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นแมลงต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานนะที่อยู่ตามบ้านเรือนเพราะว่าเขาสัตว์เหล่านี้เขาก็หนีฝนเหมือนกันนะครับหนีฝนที่นี่หนีฝนไปไหนหนีฝนไปแอบอยู่ตามผ้าห่มนะตามตู้ตามอะไรเงี้ยก็ฝากนะครับคุณผู้ฟังนะครับคนพิการเราผู้ดูแลคนพิการเราก็หมั่นสอดส่องดูแลพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าบางทีก็มีเคสคนพิการถูกสัตว์เลื้อยคลานทำร้ายนะครับก็เป็นพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับนอกจากเราระมัดระวังเรื่องการตากฝนแล้วเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งนึงที่เป็นห่วงกับกลุ่มคนพิการเราก็จะเป็นในส่วนของผ้าห่มเนาะผ้าห่มตู้แจบ้านมุมบ้านต่างๆเนี้ยอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเจอเยอะแยะไปหมดนะบางทีอาจจะถ้าบางทีก็เป็นพวกตะขาบแมงป่องหรือสัตว์แมลงที่มีพิษต่างๆเนี่ยก็ไปแอบอยู่บางทีคนพิการเราก็ดูไม่ทันดูไม่เห็นหรือรวมถึงบางครั้งเราหลบไม่ทันใช่ไหมครับพอเราเจอปุ๊บมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วยดูแลนะครับดูแลปัดกวาดเช็ดถูนะครับแล้วก็มันสลัดดูบ่อยๆเสื้อผ้าต่างๆตามตู้เนี่ยเจอเยอะมากเลยครับบางทีผมได้พบปะคนพิการถามว่าเป็นไรทำไมบวมๆปูดๆก็โดนมาอีกแล้วนะครับมันเป็นฤดูฝนอย่าว่าแต่คนพิการเราเลยคนบุคคลทั่วไปนะครับก็เจอนะครับนะมันก็จะหนีอย่างหลังบ้านผมนี่ก็จะมีตัวเงินตัวทองมาอยู่หลังบ้านเป็นเพื่อนและหน้าฝนอยู่ดีก็มาเฉยเลยไม่รู้มาไงนะครับก็ต้องไล่หรือถ้าเกิดท่านใดพบเจอพวกสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่หรือที่เป็นอันตรายเนี่ยก็สามารถแจ้งไปทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือเจ้าที่ตำรวจได้นะครับก็ช่วยกันเอาออกจากบ้านนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ที่ที่ควรอยู่ร่วมกับมนุษย์เนาะบางทีเดี๋ยวเกิดอันตรายครับผมครับก็สำหรับช่วงแรกก็พูดถึงในส่วนของลมฟ้าอากาศเนาะคนพิการเราเองก็ส่วนใหญ่ก็มันจะมีเรื่องมรสุมนะครับถ้าเราติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับก็เราจะได้เตรียมตัวทันนะครับว่าจังหวัดอะไรในพื้นที่ไหนนะครับจะโดนพายุเป็นพิเศษนะครับบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟดับบ้างหลังคาบ้านนะชำรุดมันเกิดวัตภัยเนาะเป็นแบบพายุต่างๆฤดูร้อนบางบ้านเรือนเนี่ยยิ่งของกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการเนี่ยบางทีไม่ใช่บ้านเรือนที่แข็งแรงนะครับก็เกิดเหตุตลอดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องแก้ไขเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะมีทางผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะครับยันในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะเข้าช่วยเหลือนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะถ้าท่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันจะช่วยท่านได้อย่างส่วนหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะวันนี้จังหวัดนครพนมเราจะโดนในส่วนพื้นที่ไหนอำเภอไหนนะครับแต่จริงๆไปทุกอำเภอนะครับอำเภอเมืองก็โดนนะครับล่าสุดก่อนหน้านะอำเภอเมืองก็หลังสารกลางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ล้มอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแต่ก็โชคดีไปว่าไม่มีความเสียหายสำหรับร่างกายและชีวิตก็จะในส่วนของทรัพย์สินเนาะรถยนต์นะครับบ้านเรือนเงี้ยก็จะเจอบ่อยนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามอย่างใกล้ชิดนะผมมาพูดวันนี้ก็ได้แค่ข้อมูลวันนี้แต่หลังจากนี้ไปคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามผมเองก็เป็นคนติดตามนะว่าวันไหนผมจะขับรถจักรยานยนต์มาทำงานได้นะเพื่อเป็นการประหยัดหรือวันไหนผมขับรถยนต์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยนะครับครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรามาพูดถึงในส่วนของข่าวอัปเดตนะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการโดยท่านนิกรนะครับสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครับก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะครับอันนี้ก็พูดถึงแนวโน้มนะครับที่จะปรับผลักดันเรื่องเบี้ยคนพิการนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ย
800บาทนะครับเนาะ800ที่เป็นเงินนะครับไม่รวมในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต่างๆนะครับก็จะเป็นเบี้ยคนพิการเนี่ยจะอยู่ที่800บาทนะครับแต่ทีนี้แนวโน้มว่าเราต้องมีการปรับขึ้นไหมจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องปรับขึ้นเนื่องจากในส่วนของค่าครองชีพแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเบี้ยคนพิการมาแรกๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของ500บาทแต่นี้จะเป็นการพูดคุยกันนะครับในส่วนของคณะท่านรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือต่างๆคือจริงๆรัฐก็จัดเรื่องพวกนี้มาให้เราตลอดนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างบางระเบียบเนี่ยมันจะต้องออกในส่วนของข้อระเบียบข้อกฎหมายต่อไปนะครับก็มีแนวโน้มนะผลักดันเรื่องเบี้ยความพิการ 1,000 บาทนะครับเพื่อสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อให้คนไทยทุกคนนะครับก็จริงๆแล้วถ้าบอกว่ามันเพิ่มประมาณ200เนาะอันนี้พูดไว้แต่อย่าเพิ่งโทรไปถามทางกระทรวงนะนะครับวันนี้เขาเป็นการประชุมการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเฉยๆเพราะว่าการที่จะปรับเงินตรงนี้ได้ก็ต้องออกเป็นระเบียบออกมานะไม่ว่าจะเป็นกฎต่างๆอาจจะเริ่มจากกฎกระทรวงหรือเป็นพระราชบัญญัติอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะออกในรูปแบบไหนจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆแต่จริงๆผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เขาเรียกว่ามีการดีดตัวขึ้นนะครับแม้กระทั่งน้ำมันนะครับก๊าซหุงต้มนะครับหรือว่าค่าน้ำค่าไฟก็จะมีการปรับแต่รัฐบาลก็พยายามช่วยแต่ทีนี้นั้นก็เตรียมตัวนะครับก็เขาก็อาจจะปรับให้เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ในอนาคตนะครับในอนาคตก็จะยังก่อนแต่แค่พูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นข่าวดีนะเดี๋ยวไปจริงๆอ่ะก็คิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องนี้ไหมแต่จริงๆมันก็ยังไม่ตกเดี๋ยวคนผู้ฟังฟังเสร็จเอ๊ะฟังในรายการมาว่าทำไมเบี้ยจะปรับยังไม่ปรับอันนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณานะเพราะว่าเรามีคนพิการทั่วประเทศเนี่ยประมาณ2ล้านคนนะครับเรามีคนพิการที่ได้บัตรประจำตัวคนพิการเนี่ย2ล้านคนทีนี้2ล้านคนก็คูณไปอีกคนละ200 200คูณไปอีก12เดือนเห็นไหมครับก็จะมีจำนวนเงินที่อันนี้ผมยังไม่ได้คิดไว้ให้นะว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าก็แค่บอกว่ามันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็อยากให้เป็นข่าวดีให้กับคนพิการเรานั่นแหละแต่ว่าท่านก็ใส่ใจนะครับก็ใส่ใจก็พยายามนะครับที่จะทำสวัสดิการให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ200บางคนบอกโอ๊ยน้อยขึ้นนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เพราะว่าแต่เดิมคนพิการเราได้ยุคแรกๆเลยเนาะตั้งแต่ผมมาทำงานแรกๆก็จะเมื่อหลายปีก่อนน่าจะเกือบ10ปีละคนพิการเราจะได้รับเบี้ยคนพิการอยู่ที่500บาทนะครับต่อเดือน500บาทต่อเดือนนั่นในยุคณเวลานั้นก็สมเหตุสมผลแต่ด้วยยุคสมัยด้วยค่าครองชีพด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกต่างๆนะครับก็ต้องมีการดีดตัวของค่าใช้จ่ายขึ้นก็ปรับมาเป็น800บาทนะครับ800บาทในอนาคตเราอาจจะได้ 1,000 บาทเพราะค่าเงินมันก็มีค่าเงินเฟ้อต่างๆมีรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะทราบดีในก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ยังไม่ตกผลึกนะครับยังไม่ชัดเจนว่าเราจะเอาแบบไหนจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการค่อนข้างรายละเอียดแต่ผมก็จะเอาข่าวมาพูดให้ฟังแหละนะครับเพื่อคนพิการเราจะได้มีกำลังใจในการที่จะชีวิตใช้ชีวิตต่อไปนะครับก็เป็นการเข้าสโลแกนเราที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะแต่การให้เงินเนี่ยมันเป็นการให้เปล่านะครับให้เปล่าแต่ก็มันก็บรรเทาครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่านรัฐมนตรีเนาะเป็นข่าวจากกระทรวงแล้วก็วันนั้นนะครับมีคำถามเนาะเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็จะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของเงินกู้นะครับประกอบอาชีพคนละกันซึ่งผมก็จะพูดอยู่ในบ่อยครั้งซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้หรือสอบถามไปที่อปทใกล้เคียงรวมถึงทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเราซึ่งตอนนี้ก็สร้างกระแสเกี่ยวกับเงินกู้คนพิการเงินกู้เราจะเรียกสั้นๆว่าเงินกู้คนพิการนะครับแต่จริงๆเราก็เรียกว่าเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพนะคือเขาจะรณรงค์ให้เราเนี่ยไปไม่ใช่รณรงค์ครับให้เราอะไปกู้เงินในส่วนของเงินกู้สำหรับคนพิการนะครับเงินกู้ประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนั่นเองก็คือเอาไปกู้ทำอย่างอื่นได้ไหมการศึกษาได้ไหมไม่ได้เอาไปกู้ทำอย่างอื่นนอกจากการประกอบอาชีพได้ไหมก็ไม่ได้เอาไปปิดหนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เงินกู้คนพิการเนี่ยที่เราเรียกกันสั้นเนี่ยเงินกู้คนพิการเนี่ยเขามีข้อดีอย่างนึงคือเขาปราศจากดอกเบี้ยต่างกันนะครับเป็นเงินของรัฐนะเป็นเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นเงินกู้คนพิการเนี่ยก็จะปราศจากดอกเบี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆกู้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่มีดอกเบี้ย
สมมติเราไปกู้ธนาคารเอกชนนะครับเราก็จะเสียดอกเบี้ยละถึงจะเป็นดอกเบี้ยส่วนน้อยเราก็ต้องเสียแต่ถ้าเป็นเงินของกองทุนคนพิการเราเนี่ยกู้ได้โดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการเพราะว่าบางทีอะครับคนพิการเราเนี่ยมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพพอเราไม่สามารถไปประกอบอาชีพเช่นไม่สามารถไปทำงานในพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องประกอบในส่วนของ อาชีพอิสระซึ่งอาชีพอิสระเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้เทคนิคความสามารถทักษะส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราจะต้องประกอบไปด้วยเงินทุนนะครับเงินทุนเนี่ยมาจากไหนที่นี่น่ะเงินทุนถ้าจะเราไม่มีเครดิตไม่มีการเดินบัญชีหรือไม่มีความมั่นคงทางรายได้หลายๆธนาคารหลายๆสถาบันทางการเงินเนี่ยเขาก็จะไม่อนุมัติกู้ให้เราถูกไหมครับเหมือนนายกอยากที่จะไปกู้เงินเพื่อที่จะมาทำกิจการนะไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นการกู้ผ่านยากนะครับแต่เงินกองทุนคนพิการเราเนี่ยนะครับเราสามารถกู้ได้นะครับโดยที่หนึ่งเงื่อนไขก็จะมีไม่เยอะคือ1คุณต้องเป็นคนพิการเงื่อนไขคือ1คุณเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้2มีทักษะในการประกอบอาชีพนะครับ3มีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกันนะครับเงื่อนไขหลักๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างผมประชุมทุกครั้งเนี่ยก็จะเข้าทีละ20 30รายนะครับเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางอาชีพบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมเป็นในส่วนของอาชีพค้าขายนะครับอาชีพช่างเทคนิคอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทความพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินกู้คนพิการที่คนพิการนั้นๆถนัดบางคนยกตัวอย่างพี่บางคนเนี่ยเขามีทักษะในการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับเขาก็จะกู้เงินตรงนี้ไปประกอบอาชีพในส่วนของการประกอบกิจการซ่อมจักรยานยนต์รถยนต์นะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะครับคนพิการบางคนเนี่ยเขาปลูกผักได้ใช่ไหมครับทำเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถกู้เงินตัวนี้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกู้ยืมเงินของกองทุนคนพิการทีนี้เงื่อนไขในการกู้ที่ผมบอกไปตอนต้นว่า1คุณต้องเป็นคนพิการ2คุณต้องมีทักษะในการประกอบอาชีพ3คุณต้องค้ำประกันนะครับ4นะครับคุณก็จะต้องมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของโครงการที่คุณจะไปทำเพื่อเขียนขอเสนอนะครับแล้วก็วิธีการยื่นเราสามารถยื่นได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะตั้งเป็นศูนย์บริการเช่นท่านอยู่ในตำบลนาแกนะท่านได้ยื่นที่ตำบลนาแกนะอาจจะเป็นเทศบาลตำบลนาแกยื่นได้เพื่อให้เทศบาลตำบลนาแกส่งเข้ามาที่ในจังหวัดนะครับพิจารณาอนุมัติโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานแล้วก็รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการประมาณ30กว่าคนนะครับก็จะพิจารณาอนุมัติให้ท่านได้รับในส่วนของเงินกองทุนตรงนี้ได้นะครับก็เริ่มจากน้อยได้แต่จะไม่เกินรายละ 60,000 บาทหลายๆท่านก็กู้ไปแล้วแล้วก็ขอร้องก็ให้ชำระให้ตรงด้วยเพราะว่าเงินตัวนี้มันจะเป็นเงินของกองทุนนะก็คือเป็นเงินของแผ่นดินเรานี่แหละการกู้ต่างๆก็จะมีลักษณะการหมุนเวียนถ้าท่านกู้ไปแล้วท่านไม่ใช้เงื่อนไขต่างๆมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับมีการบังคับเงินกู้คนพิการเนี่ยบางคนบอกเขาไม่ฟ้องร้องหรอกใช่ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขายังไม่ฟ้องร้องในกรณีที่ท่านผิดนัดเขาก็จะมีเงื่อนไขการติดตามทวงถามนะครับการทำเอกสารต่างๆการรับสภาพหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำเงื่อนไขให้ก็จะให้ฝ่ายนิติกรลงติดตามนะครับก็ยังมีลูกหนี้เรานะครับที่ยังติดค้างอยู่แต่การกู้เนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับกู้ไปประกอบอาชีพเนี่ยแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะประกอบอาชีพแต่คนพิการเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นแล้วท่านก็ต้องดูให้ชัดเจนว่ากิจการหรือโครงการที่ท่านจะจัดทำนะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปหรือไม่นะครับหลายๆท่านก็กู้ไปคือถ้าเรามีน้อยหมายถึงว่าเราต้องการใช้เงินน้อยเราก็กู้น้อยนะครับอย่าง 40,000 บาทเนี่ยเราก็จ่ายแค่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ800บาท5ปีใช่ไหมครับจ่ายเดือนละ800บาท5ปีหรือเปล่า50งวดขอโทษครับไม่ใช่5ปีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ8 5 40ก็ใช้แค่ 40,000 หรือท่านสามารถชำระล่วงหน้าได้ในกรณีที่ท่านสามารถปิดหนี้ได้แล้วพวกนี้ก็จะมีประวัตินะครับประวัติในส่วนของเวลาท่านกู้ยืมแล้วท่านผิดนัดผิดนัดชำระหนี้ก็จะมีเรคคอร์ดไว้ว่าท่านจ่ายล่าช้านะครับ
ติดค้างชำระกี่งวดนะครับมันก็จะกลายเป็นคะแนนแล้วก็เป็นประวัติในการกู้ครั้งถัดไปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขากู้ไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ก็เช่นเลี้ยงโคกระบือนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเงินก้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำพืชผักต่างๆตามฤดูกาลนะครับก็จะมีดังกล่าวมีโครงการเกี่ยวกับการเก็บเศษขายเก็บอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นโครงการที่เราคิดนะครับว่าเราจะไปประกอบกิจการอะไรนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทีนี้เรามาดูในส่วนของเอกสารในการกู้ยืมเงินนะครับใช้อะไรบ้างอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นตัวคนพิการผมขอโทษพูดในส่วนของผู้กู้เนี่ยกู้ได้ทั้งคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการนะครับคำว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยต้องเป็นผู้ดูแลที่อยู่หลังบัตรประจำตัวคนพิการนะครับอันนี้ก็ผู้ดูแลที่อยู่หลังบัตรเนี่ยและต้องเป็นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในกรณีที่ความพิการไม่ชัดเจนหรือยังไงเนี่ยต้องให้คุณหมอเป็นผู้ออกใบรับรองด้วยเพราะว่าในกรณีที่เป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เช่นคุณยกตัวอย่างอย่างเช่นพิการทางการเคลื่อนไหวอาจจะเดินกระเพกเล็กน้อยนะครับแต่เข้าเกณฑ์พิการคือขาไม่สามารถกลับมาใช้งานได้เนี่ยคุณต้องกู้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลแต่ในกรณีที่ผู้ดูแลกู้แทนเช่นนางกเป็นบุตรของคนพิการนะครับแล้วคนพิการดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจนนะครับก็ให้นางกนี่แหละไปกู้แทนได้นะครับโดยหนี้ดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นของนายกนะนางกนะไม่ใช่ของคนพิการนะใช้สิทธิ์คนพิการในการกู้แทนอันนี้คือยกตัวอย่างนะบางคนบอกว่า

เราคิดโครงการก่อนแล้วเราก็ไปยื่นโดยใช้เอกสารอะไรบ้างก็ในกรณีที่คนพิการกู้เองนะครับคนพิการได้ทุกประเภทที่ประกอบอาชีพได้กู้เองเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวคนพิการนะครับทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็แผนผังบ้านแล้วก็สถานที่ประกอบการแล้วก็แบบคำร้องแล้วก็รูปถ่ายขนาด 4x6 เต็มตัวนะครับอันนี้ก็ในส่วนของคนพิการนะครับก็ใช้อยู่ประมาณนี้แล้วก็หน้าสมุดบัญชีอันนี้ในส่วนของคนพิการเอกสารจะใช้ไม่ยากเอกสารจะมีเหมือนกันหมดแบบนี้นะหาไม่ยากแต่ที่ติดขัดและมีปัญหากับพี่น้องคนพิการเราคือในส่วนของผู้กู้นะครับผู้ค้ำประกันขอโทษครับผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลผู้มีรายได้นะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ต้องมีรายได้ที่ชัดเจนเป็นรายเดือนนะครับอันนี้สำหรับคนค้ำประกันก็เป็นพนักงานเอกชนก็ได้นะครับหลายๆท่านก็จะชอบวิ่งไปหาแต่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ปวดหัวเพราะว่าหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีคนพิการเยอะมากเลยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ค้ำได้แค่คนเดียวไม่ใช่ว่าค้ำได้ทุกคนนะครับคือ1คนค้ำประกันสามารถค้ำได้แค่1คนคนพิการนะครับอย่างกรณีผู้ใหญ่บ้าน1หมู่บ้านมีคนพิการยื่นคำร้อง4คนแล้วไปหาผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ค้ำให้ได้แค่คนเดียวนะครับคุณก็ต้องไปหาอีกแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเอกชนนะครับเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่มีรายได้รายเดือนชัดเจนอย่างเงี้ยสามารถค้ำประกันได้นะครับเขาไม่ได้ตรวจในส่วนของเครดิตบูโรหรือแบ็คลิสต์นะแต่เขาจะดูเรคคอร์ดต่างๆที่ท่านเคยกู้ยืมเงินไหมท่านมีหนี้นอกระบบในระบบยังไงมีทักษะเขาจะมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยเป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็ค่อยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่ออนุมัติเงินกู้ต่อไปทีนี้คนค้ำประกันในกรณีที่คนค้ำเนี่ยไม่ได้สมรสก็ไม่มีปัญหาก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำสำเนาทะเบียนบ้านนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองในส่วนของผู้ค้ำประกันแต่ในส่วนของผู้ค้ำประกันที่มีคู่สมรสจะต้องมีหนังสือยินยอมจากคู่สมรสด้วยนะไม่ว่าชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่ท่านระบุว่าคนค้ำประกันมีคู่สมรสเนี่ยต้องให้คู่สมรสเซ็นยินยอมในการที่จะให้ไปค้ำประกันด้วยเงื่อนไขก็จะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นเงินกองทุนแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดูนะว่าคุณมีเครดิตบูโรแบ็คลิสต์มีค่าใช้จ่ายอะไรมันไม่เหมือนกันประเมินของสถาบันทางการเงินอื่นๆนะครับก็สามารถกู้ได้เลยอันนี้เองเงื่อนไขเดียวก็คือท่านต้องมีคนค้ำประกันและท่านต้องมีทักษะในการยื่นทีนี้พอเราได้เอกสารดังกล่าวเสร็จปุ๊บเราไปยื่นได้ที่ไหนครับยื่นได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านหรืออบต.เทศบาลบางที่เป็นเทศบาลที่เป็นอบต.เราก็แล้วแต่เราก็ยื่นได้เลยที่จัดตั้งเป็นในส่วนของศูนย์บริการคนพิการนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็ไปหาคนที่จ่ายเบี้ยเรานั่นแหละอาจจะมีเจ้าที่ที่คนพิการจะสนิทกับนักพัฒนาชุมชนนะครับก็เขาจะอยู่ตามอบต.นั่นแหละนะครับก็เราก็ไปยื่นกับเขาเขาก็จะมีแบบคำร้องให้นะครับแล้วก็เขียนลงไปให้ผู้ดูแลเขียนให้ก็ได้ถ้าท่านใดเขียนไม่ได้นะครับก็เขียนรายละเอียดไปชื่ออะไรรายละเอียดลงไปแล้วก็ไปยื่นตรงนั้นรวมถึงเอกสารที่ท่านจะขอกู้นั่นเองแล้วก็ทางอบต.เนี่ยเขาจะส่งเรื่องเข้ามาที่จังหวัดก็จะพิจารณาโดยมีคณะ2คณะใหญ่ๆก็คือคณะกันกองวาระกับคณะอนุกรรมการกองทุนคนพิการเรานะครับก็จะมีขั้นมีตอนก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็ทราบผลเพราะว่าหลังจากท่านยื่นคำร้องเนี่ยก่อนที่เอกสารของท่านจะเข้าไปอยู่ในที่ประชุมเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักพัฒน์เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่จังหวัดเราเนี่ยที่ศูนย์บริการเนี่ยก็จะลงไปตรวจสอบนะไปดูบ้านว่าเป็นจริงไหมอารมณ์เหมือนสถาบันทางการเงินเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราเนี่ยแหละไปดูว่าบ้านอยู่นี่จริงไหมบ้านคนค้ำอยู่ไหนบ้านบอกว่าจะกู้ไปซื้อโคกระบือมีคอกหรือยังมีโคกระบืออยู่แล้วเคยประกอบอาชีพดังกล่าวหรือยังมีทักษะเขาจะไปเก็บรายละเอียดหมดเลยนะครับไปดูในส่วนของสิ่งแวดล้อมต่างๆดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาจะถ่ายรูปทำ PowerPoint มานำเสนอต่อที่ประชุมคณะแรกก่อนคณะแรกก็จะดูตามความเหมาะสมว่าเห็นควรให้หรือไม่ให้แต่ส่วนใหญ่นะครับ99%เนี่ยก็เข้าเกณฑ์หมดเพราะว่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยเขาจะตัดตกตั้งแต่แรกเลยเขาจะไม่ดันเข้าเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ท่านเป็นลูกหนี้ชั้นดีก็คือไม่เคยผิดนัดไม่เคยล่าช้านะครับท่านก็สามารถยื่นกู้ได้เลยพอพิจารณาผ่านการกองเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปเข้าคณะอนุใหญ่ก็มีทางท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็

นะส่วนราชการทั้งหมดรวมถึงองค์กรคนพิการต่างๆก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่ส่วนใหญ่ก็จะผ่านถ้าไม่ติดขัดตรงไหนนะแต่ท่านต้องเขียนราคาสินค้าให้มันถูกต้องด้วยบางคนเนี่ยไปเขียนในขณะที่โคกระบือเขาขายตัวละ 15,000 บาทนะอายุโคกระบือสมมุตินะผมก็ไม่แน่ใจว่า2ปีถึง3ปีนะเป็นวัวชาโลเล่สมมุตินะตัวในขณะที่ราคากลางเนี่ยอยู่ที่ 15,000 เนี่ยไม่ใช่ท่านเขียนมาตัวละ 40,000 อันนี้มันก็ดูผิดปกติไปนะครับพอผิดปกติปุ๊บทางอนุก็จะเกิดการตั้งคำถามนะครับว่าทำไมท่านถึงซื้อโคกระบือวัวชาโลเล่ได้แพงในขณะที่ท่านปศุสัตว์บอกว่าตอนนี้ราคาของวัวชาโลเล่เนี่ยอายุ 2-3 ปีเนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาทสมมุตินะครับอันนี้มันก็ต้องดูตามนั้นด้วยเช่นท่านซื้อลูกปลาไปเลี้ยงทำอาชีพเนี่ยต้องเขียนให้มันถูกต้องนะครับต้องไม่โอเวอร์จนเกินไปหรือว่าต้องไม่ต่ำจนเกินไปเพราะว่าเวลาเขาอนุมัติเขาต้องอนุมัติตามหลักความเป็นจริงเช่นขอเงิน 40,000 บาทไปซื้อลูกหมูลูกโคกระบือโคกระบือ2ตัวก็ 30,000 แล้วไปทำข้ออีก 10,000 ในข้อมีอะไรบ้างเขาก็จะดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่ามันก็ได้นิดหน่อยครับบางทีราคามันก็ผันแปรไปแต่ต้องไม่โอเวอร์จนเกินไปอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นท่านเอาไปกู้ไปประกอบอาชีพอะไรมันจะมีราคากลางในการอ้างอิงเช่นท่านไปซื้อขายของชำซื้อตู้แช่เย็นใช่ไหมครับตู้แช่2ประตู1ประตูโต๊ะเก้าอี้รถเข็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีราคากลางไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปบอกว่าไปซื้อโต๊ะกินข้าวขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าโต๊ะ 25,000 อย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีคณะอนุค่อนข้างเยอะนะประมาณ30กว่าท่านในการพิจารณาช่วยกันก็เพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนพิการเรานะครับก็พอถึงเวลาได้รับอนุมัติเขาก็จะแจ้งท่านให้ท่านเข้ามาทำสัญญาแล้วก็รับเงินเลยนะครับเงินก็จะโอนผ่านเข้าบัญชีของท่านเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ในส่วนของเงื่อนไขในการกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือเงินกองทุนเรานั่นเองนะครับหลายๆคนพิการก็อยากกู้แต่พอประมาณนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปกู้หมดถ้าเราเดือดร้อนหรือต้องการประกอบอาชีพจริงเราก็สามารถยืนกู้ได้ยืนได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีปิดไม่มีหยุดนะครับอยู่ที่ว่าท่านขยันเดินเรื่องเอกสารไหมถ้าเอกสารครบหน้าที่ต่อไปคือคณะกรรมการพิจารณาถ้าเป็นสุจริตอาชีพแล้วเป็นคนพิการเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือแล้วเขาก็จะอนุมัติโดยเร็วนะครับโอเคครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักเบรกนะครับฟังเพลงสัก1บทเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับผม

ครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับก็ลืมพูดไม่ได้เลยก็เกี่ยวกับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็อันนี้ก็จะมีคนพิการนะครับแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ถึงพรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าก็ทราบมาว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์ช่วยกันมาเยอะแล้วก็คือลักษณะของโครงการก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับคนละครึ่งเฟส1ถึงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ1ถึง5หรือเปล่านะเรามีมาแล้วหลายครั้งละไอ้โครงการคนละครึ่งนะครับก็คนละครึ่งก็หมายถึงในกรณีที่เราเติมเงินเข้ามาในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็รัฐจ่ายครึ่งเราจ่ายครึ่งแต่นี่ก็จะเป็น60 40ก็คือ101ก็จะเป็นมูลค่าสินค้า101เนี่ยก็จะ60 40แหละคิดง่ายๆนะครับทีนี้ในส่วนของเงื่อนไขต่างๆนะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือเคยมีประเด็นนะเช่นการทำไม่ถูกต้องนะก็ช่วงนึงก็จะมีการไปทำไม่ถูกต้องกันเยอะแยะไปหมดก็เกิดเป็นประเด็นแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ผมได้รับคำถามเยอะมากในส่วนของคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับก็ลงทะเบียนไม่ได้โทรมาถามผมนะผมก็บอกว่าในกรณีที่เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยรัฐก็ช่วยในส่วนนั้นแล้วไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ซัพพอร์ตในส่วนของโครงการดังกล่าวโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นในส่วนของคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เหมือนผมนะผมก็แอบได้ละก็ตื่นเช้ามาแต่วันแรกก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยละเหลือเวลาลงทะเบียนอีก1วันก็คือพรุ่งนี้วันที่29นะครับอันนี้ก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จริงๆแล้วประเด็นก็จะมีดราม่านะทุกภารกิจทุกโครงการทุกกิจกรรมก็มีดราม่าช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่ต้องเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนมีค่าใช้จ่ายในการใช้สมาร์ทโฟนใช่มั้ยบางคนไม่มีจริงๆแล้วค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็จะแบ่งความเห็นเป็นประเด็นดราม่าทั้งสองฝ่ายผมในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการก็ได้รับประเด็นดังกล่าวเหมือนกันนะครับก็คือโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปลักษณะของโครงการก็เป็นรัฐช่วยจ่ายใจไม่เกินวันละ200นะก็ให้ทุกเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนนะผมก็ชอบเอาไปรับประทานอาหารกลางวันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารกลางวันของผมเนี่ยผมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวมื้อเที่ยงเวลาเลิกงานก็ช่วยประหยัดไปได้นิดนึงนะครับก็ถือว่าก็ไม่นิดอ่ะก็4เดือนก็เยอะอยู่ทีนี้ประเด็นก็จะเกิดหลายประเด็นเนาะเป็นกระแสข่าวเป็นดราม่าเป็นอะไรแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนพิการเราซึ่งยากลำบากในการเข้าถึงสิทธิ์แต่ผมจะพูดเสมอนะว่าอยากให้คนพิการเราเข้าถึงสิทธิ์ก็คือสมัยก่อนเนี่ยสมาร์ทโฟนมันมีราคาค่อนข้างสูงถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีก่อนเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยหลากหลายหมื่นบาทนะฮะคนที่พอมีรายได้นะครับถึงจะสามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้คุณตาคุณยายเราก็ยากลำบากบางทีรายได้ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาก็ต่ำลงมาพอสมควรรวมถึงสเปคก็ใช้งานได้ใช่ไหมครับเครื่องละ 3-4 พันก็พอมีแต่บางท่าน 3-4 พันก็ยังถือว่าแพงสำหรับบางท่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องเกิดจากการปรับตัวนะครับก็ไม่ได้บอกว่าต้องจำเป็นต้องซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกรรมระบบการติดต่อสื่อสารนะครับที่ทำให้เกิดจริงๆอ่ะมันก็จะเกิดจากเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะต้องมีไว้ก่อนก็จะเป็นประเด็นก็จะทำยังไงไม่ซื้อโทรศัพท์อันนี้ผมก็คงในส่วนตัวผมในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการซื้อแต่สามารถแนะนำนะครับแนะนำได้ในส่วนของโทรศัพท์มือถือต่างๆที่เราสามารถใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การลงทะเบียนต่างๆก็จะใช้เป็นระบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆละการยืนยันตัวตนการทำบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยก็จะผ่านในส่วนของโทรศัพท์นะโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยก็ราคาสูงนะครับเราก็เลือกใช้ในส่วนของราคาที่ไม่สูงมากเพราะว่าบางครั้งที่เขาราคาสูงเนี่ยมาจะเป็นออปชันเสริมเขาบอกว่าทำไมโทรศัพท์เครื่องนี้แพงนะเขาอาจจะใส่กล้องที่สวยงามอาจจะใส่แอปพลิเคชันอาจจะใส่แต่เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นสำหรับกลุ่มบางกลุ่มนะบางกลุ่มทำงานเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนก็ต้องใช้แต่บางกลุ่มไม่ได้ใช้ก็ซื้อที่ลงทะเบียนได้โหลดแอปพลิเคชันได้เดี๋ยวนี้ครับเวลาเงินเข้าเงินออกเนี่ยเราจะรู้เลยเห็นไหมมันเป็นการง่ายสำหรับพวกเราด้วยนะครับเอาตรงสมมติสมัยก่อนเนี่ยผมจะเจอประเด็นบัตร ATM แล้วก็เอาบัตรไปให้ลูกหลานกด ATM ลูกหลานก็บางทีลูกหลานก็ไปกดเงินออกแหละแต่บอกว่าไม่มีเงินก็โกหกคุณตาคุณยายพวกเราเนี่ยก็ไปแอบกดเงินออกก็บอกว่า
กลายเป็นปัญหานะผมไปถึงธนาคารเลยว่าทำไมเงินคนพิการหายไปไหนสรุปสืบไปสืบมาก็ลูกหลานตัวแสบก็ไปกดเงินแล้วก็ไปโกหกแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่ามีการผูกบัญชีผ่านหมายเลขต่างๆเนี่ยครับก็จะมีการแจ้งนะมันก็จะตึ้งขึ้นมาเลยว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่เช่นเราเอาบัตรไปให้ลูกหลานกดเนี่ย800บาทเรียกคนพิการเข้ามาแล้วกดปุ๊บเงินออกมาแล้ว800เนี่ยมันจะขึ้นเลยในโทรศัพท์มันจะบอกเลยคุณยายถ้าคุณยายอ่านไม่เห็นก็จะมีเสียงบอกด้วยในส่วนโทรศัพท์นะก็ทำให้ลูกหลานก็ดื้อน้อยลงนะเราก็ได้จับได้นะครับก็เป็นประเด็นนะจริงๆมันเป็นในภายใต้เรื่องที่ร้ายๆมันก็จะมองถึงเรื่องดีๆผมก็จะพูดอย่างนี้เสมอแต่สมัยก่อนยอมรับว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแพงนะครับมีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวนี้ราคาถูกลงมาสเปคเทพขึ้นหมายถึงว่าสเปคที่มันดีขึ้นรวดเร็วขึ้นใช้งานได้ขึ้นก็มีนะครับแล้วก็อยู่ได้หลายปีด้วยนะถ้าเป็นแต่ก่อนแป๊บๆนึงต้องเปลี่ยนแล้วแป๊บๆนึงต้องเปลี่ยนรวมถึงสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็เข้าในส่วนของการมีสมาร์ทโฟนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำรายละเอียดของรายได้เงินต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านในส่วนของธุรกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีการตรวจสอบเป็นหลักฐานได้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าสมัยก่อนคนพิการให้ลูกหลานไปกดเงินกดมาปุ๊บลูกหลานก็เอาเงินแอบไปซื้อขนมแล้วก็มาโกหกคนพิการว่าไม่อะไรนะไม่มีเงินเข้าพอไม่มีเงินเข้าก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องราวุ่นวายสรุปหลานก็ยอมรับว่าแอบเอาเงินไปนะครับเป็นลูกหลานตัวเองก็เลยไม่ได้ดำเนินการใดๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็ช่วยได้รวมถึงการลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวนะครับคนพิการเราเองก็สอบถามมาเยอะแหละว่าทำไมดิฉันไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ครับเนี่ยผมลงทะเบียนนะท่านเพราะว่าท่านมีสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไงสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอัปเกรดยังไงเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลมาเพิ่มเติมแต่ก็รู้สึกว่าสิทธิสวัสดิการก็ยังคงเดิมในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในส่วนของไทยช่วยไทยเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยผมไม่เคยได้นะสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยไม่ได้มีเรื่องของการช่วยเหลือของรัฐเท่าที่ควรนะรัฐก็จัดให้แล้วก็มีสิทธิสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ผมก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้คนพิการบางคนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ในส่วนของไทยช่วยไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการก็ลงทะเบียนได้ถึงพรุ่งนี้นะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงบางคนน่ะที่เป็นประเด็นดราม่าก็จะมีเรื่องไปลงแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนพาไปลงขนข้างบ้านไปลงอันนั้นอันนี้ไปลงกันไปแล้วขนกันไปลงเสร็จปุ๊บมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปอีกใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านทราบดีท่านก็ไม่ต้องจริงๆถ้ามีสมาร์ทโฟนมาลงผ่านในนี้ได้เลยใช้ไม่เป็นลูกหลานหรือผู้ดูแลหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งอสม. อพม.ที่คอยช่วยเหลือตรงนี้ได้เขาก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านผมเองก็ไม่ได้ไปธนาคารนะผมก็ลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยนะครับก็กดลงไปปุ๊บแป๊บเดียวก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะที่ขอมาประชาสัมพันธ์ไว้เพราะว่ามันหมดเขตพรุ่งนี้ละแล้วก็เริ่มใช้จ่ายแล้ววันที่1มิยอนะครับผมก็ได้สิทธิ์ละแล้วผมก็จะเริ่มไปใช้ในตอนที่เขากำหนดใช้ก็เป็นร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับเป็นอาหารอุปโภคบริโภครู้สึกเขาจะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือบางอย่างซื้อไม่ได้นะเหล้าเบียร์บุหรี่ซื้อไม่ได้นะครับก็ซื้อได้แต่ของใช้จำเป็นเราเหลือเวลานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของสิทธินะครับตอนนี้รถไฟฟ้า MRT นะบ้านเรายังไม่มีเผื่ออนาคตมีนะอีก10ปีอาจจะมีก็ได้ก็ในส่วนของคนพิการเราก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับที่สามารถเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ก็คือรถไฟฟ้าที่เราพูดกันแหละ MRT อาจจะงงๆแต่ว่าหลายๆท่านก็จะรู้ว่าอยู่ที่กทม.นะครับก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็หลายๆสถานีเริ่มเข้าเงื่อนไขนะครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายฟรีค่าใช้จ่ายแต่คนพิการเราเนี่ยได้ฟรีมาตลอดนะครับก็ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กรุงเทพเราเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าไปจากเขตนั้นไปเขตนี้เขตนั้นถ้าคนพิการเราได้ไปหรือไปกับผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่นะปกติเรานั่งรถแท็กซี่เนี่ยก็หลายร้อยบาทนะบางทีนะเราไม่รู้แต่ถ้าเรานั่ง MRT เป็นก็ประหยัดเงินไปด้วยนะครับก็รวดเร็วด้วยนะครับแต่อาจจะต้องเดินหน่อยแล้วก็มีทางลาดทางชันสำหรับคนพิการนะครับก็ทั้งหมดผมจำไม่ได้ว่ากี่สถานีเยอะมากนะครับเด็กนะครับเด็กก็ต้องสูงไม่เกิน120เซนติเมตรฟรีนะครับอันนี้คือเด็กนะพูดถึงกลุ่มเป้าหมายแรกเขาคือเด็กกลุ่มเป้าหมายที่2ก็คือคนพิการฟรีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นเคลื่อนไหวเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นคนตาบอดเป็นคน
พิการทางสติปัญญาอะไรต่างๆที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ฟรีไม่มีคิดเงินมีช่องทางพิเศษด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับอันนี้มีส่วนลด 50% นะครับยกตัวอย่างอย่างสถานีบางสถานีเนี่ยราคา44บาทท่านก็จ่ายแค่22บาทในกรณีผู้สูงอายุนะครับแล้วจะบอกว่าเป็นทั้งผู้สูงอายุด้วยเป็นทั้งคนพิการด้วยก็ใช้สิทธิ์คนพิการก็ได้ขึ้นฟรีอันนี้ก็จะเริ่มในส่วนของ3กรกฎาคมคือเป็นต้นไปอันนี้คือสายสีน้ำเงินแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ BTS ก็ทำมาแล้วนะครับทุกอย่างก็ราคาจะเริ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่คนพิการพึงมีพึงได้นะครับแล้วก็ในอนาคตที่ผมพูดฟังพูดให้ฟังไหมแต่ถ้าท่านได้ไปกทม.ท่านก็จะเอาข้อมูลอย่างนี้แหละไปใช้ได้นะครับบางทีท่านไปโรงพยาบาลนะไปรักตัวรักษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครท่านก็ใช้ตรงนี้ได้ของคนพิการขึ้น MRT ฟรีจะได้ประหยัดเงินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของในอนาคตท่านในจังหวัดนครพนมเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดมีโครงข่ายดังกล่าวอันนี้ผมพูดไปอาจจะมองว่าเอ้ยอีกนานใช่ครับอีกนานแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอนาคตนะถ้าอนาคตมีเราก็จะอาจจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้คุณผู้ฟังไว้ครับครับก็สำหรับนะครับวันนี้รายการเพื่อนคนพิการนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนหน้านะครับผมก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับภายในระยะเวลา1เดือนนะเราจะเจอกัน1เดือน1ครั้งนะครับผมก็จะเอาข้อมูลที่อัปเดตที่สุดนะครับมาประชาสัมพันธ์ในเดือนถัดไปเป็นพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับเวลาเดิมก็คือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมนตรีจำปีดาผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับพฤหัสสุดท้ายของเดือนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. ณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเอ็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันโดยมีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเต่าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถเคลมตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในฤดูฝนที่อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่5/2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไปรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ 081-616-2399
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสก่อติดดับไฟป่าพรุบาเจาะสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องคาดปิดภารกิจสิ้นเดือนนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจบริเวณสวนปาล์มหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่โดยแปลงที่1มีการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล3เครื่องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบจุดความร้อนเหลือเพียงเล็กน้อยส่วนแปลงที่2สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่พบจุดความร้อนเพิ่มเติมและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องและยังพบจุดความร้อนเล็กน้อยโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดับให้หมดโดยเร็วทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนจาก3อำเภอคือเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดได้หารือแนวทางจัดทำแก้มลิงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุบาเจาะในระยะยาวโดยกำหนดพื้นที่ใกล้ป่าสมบูรณ์ประมาณ600ไร่คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้ราว3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่พรุและยังสามารถสนับสนุนภาคการเกษตรของประชาชนได้ด้วยโดยจังหวัดเตรียมเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมชลประทานพร้อมประสานสำนักงานกปร.ร่วมผลักดันโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเดินหน้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งการดับไฟการเฝ้าระวังจุดความร้อนและการวางมาตรการระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและรักษาพื้นที่ป่าพรุบาเจาะให้เกิดความมั่นคงทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนรังนก
9: พี่เก่งกับพี่ก้อยเขากินขนมอะไรกันน่ะ
10: กินขนมรังนกจ้า
11: เอ๊ะรังนกฉันเคยเห็นแบบเป็นขวดแต่ที่พี่เก่งกับพี่ก้อยกินทำไมเป็นเส้นๆหรือว่าเอารังนกจริงๆมาทำขนม
10: อ๋อรังนกที่เป็นขวดเขาเอามาจากน้ำลายของนกนางแอ่นเอามาต้มใส่น้ำตาลส่วนขนมรังนกเป็นขนมที่ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆทอดสุกคลุกกับน้ำตาลเคี่ยวจัดเป็นกองๆดูแล้วคล้ายรังนกจริงๆจ้ารังนกเป็นสิ่งที่นกทำขึ้นเพื่ออยู่อาศัยหรือฟักไข่เป็นของกินที่เชื่อว่าเป็นของบำรุงร่างกายและเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกับรังนกที่อยู่บนต้นไม
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้อาหารชาติพันธุ์ดันแกสโทโนมีทัวริซึมสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้อาหารเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาติพันธุ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายจากจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy Tourism อัตลักษณ์ล้านนาสู่สากลพร้อมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร้านอาหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านำมาประยุกต์ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารสร้างสรรค์จากรากเหง้าชาติพันธุ์บนพื้นฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ได้มองหาเพียงอาหารรสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์และเรื่องราวที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอาหารจึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและรากเหง้าทางภูมิปัญญาในพื้นที่ถือเป็นการผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวการกระจายรายได้เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งสร้างแรงดึงดูดใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาเยือนและเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอาหารสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่มีใบขับขี่ขับรถได้ไหม
13: นี่ๆๆใครว่างอ่ะไปส่งของบ้านเฮียเฮงให้เจ๊หน่อยสิแหมรถมีนะแต่หาคนขับไม่ได้เลยอ่ะ
14: บ่นอะไรเจ๊จุ๋มถ้าไม่มีใครขับให้ฉันขับได้ให้ฉันขับไปส่งไหม
13: แม่สมัยมีใบขับขี่เหร
14: อไม่มีจ้าแต่ขับเก่งนะฉันขับมาเป็น10ปีแล้ว
15: เจ๊จุ๋มให้แม่ค้าสมัยขับรถไปส่งของไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายว่าไว้การที่เราให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ขับรถของตัวเองมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทฉะนั้นให้คนที่มีใบขับขี่ขับรถดีกว่านะคะไม่ต้องทำผิดกฎหมายด้วยค่ะ
13: ขอบคุณมากแม่สมัยไม่เป็นไรจ้ะเจ๊ไม่ด่วนละเดี๋ยวรอรถลูกน้องเจ๊มาก่อนก็ได้จ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
16: ้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้หนึ่งช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkyfm.org www.parkyfm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
17: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
18: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
19: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราค ควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
20: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
19: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
21: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
22: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
19: ความคิดดีจังหนูชอบ
23: ผมก็ชอบนะ
24: ป้าก็ชอบ
19: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
25: คิดสารดี
26: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะรู้ไหมคะว่าถ้าหากว่าเรายืนอยู่บนดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถมองเห็นดวงดาวค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะคะในเมื่อเรามองท้องฟ้าในตอนกลางวันเราก็ไม่ได้เห็นดวงดาวซึ่งหลายคนก็คงได้คำตอบว่าก็เพราะว่าแสงอาทิตย์สว่างบนท้องฟ้าจนกลบแสงดาวไปหมดเลยเราจึงไม่เห็นดวงดาวแต่รู้ไหมคะว่าเหตุผลนี้เนี่ยจะถูกต้องเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นโลกเท่านั้นค่ะดาวโลกของเรานะคะมีความพิเศษอยู่ก็คือมีชั้นบรรยากาศหนาห่อหุ้มอยู่ค่ะและเจ้าชั้นบรรยากาศของโลกนี้นะคะนอกจากจะมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรังสีอันตรายนอกโลกแล้วช่วยปรับสภาพอากาศของโลกให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตและยังมีความสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่ก็คือชั้นบรรยากาศโลกทำให้แสงดวงอาทิตย์สว่างสวยในเวลากลางวันค่ะเพราะว่าชั้นบรรยากาศโลกประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กนะคะเช่นฝุ่นละอองน้ำแล้วก็โมเลกุลแก๊สหลายชนิดค่ะเมื่อแสงผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศโลกอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการกระเจิงแสงให้กระจายออกไปหลายๆทิศทางค่ะแล้ววิ่งกระทบกับอนุภาคอื่นในอากาศหรือวัตถุที่อยู่รอบๆต่อไปเรื่อยๆทำให้แสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาเกิดเป็นแสงสว่างในเวลากลางวันส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆทั้งบ้านต้นไม้คนที่เดินบนถนนนกบนฟ้าปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำและแน่นอนว่าแสงสว่างเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวที่กลบแสงของดวงดาวไปจนหมดแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะบนดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางวันเหมือนโลกนะคะนั่นเป็นเพราะว่าไม่มีชั้นบรรยากาศจึงไม่มีตัวกลางในการกระเจิงแสงดังนั้นเมื่อเรายืนอยู่บนดวงจันทร์และมองดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ไม่ต่างจากดาวดวงอื่นบนท้องฟ้าค่ะจะเป็นเพียงจุดดาวที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปและก็ตกเหมือนกับดวงดาวอื่นๆบนท้องฟ้าเท่านั้นดวงจันทร์จึงเป็นสถานที่ที่ดูดาวได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะด้วยเหตุนี้องค์การนาซาจึงมีแนวคิดนะคะที่จะไปติดตั้งกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์เพื่อใช้ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์แบบยาวๆไร้ความกังวลเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่ว่าทำไมอวกาศเนี่ยจึงเป็นสีดำหรือว่ามืดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
25: คิดสาระดี
27: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
28: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
29: เ
0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: รายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยประชาชนาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับและแน่นอนครับรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กเราต้องฟังเสียงเด็กครับเราจะเชิญชวนน้องๆนะครับหลากหลายต้องบอกอะไรหลากหลายคนที่เข้ามาพูดคุยกันและหนึ่งในนั้นก็คือสภาเด็กและเยาวชนนะครับทั้งสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดครับมาพูดคุยกันในทุกสัปดาห์ครับและวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมผู้ฟังครับไปฟังเสียงของเด็กๆนะเด็กกทม.ครับวันนี้พี่ต้อยชวนน้องๆที่อยู่กทม.ครับซึ่งเป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยกันครับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเด็กและแน่นอนครับจากนี้ไปในเดือนหน้าสิ่งที่เด็กอายุ18ปีที่จะก้าวเข้าไปถึงบ้านเลือกตั้งได้ครับก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับวันนี้เราไปฟังเสียงเด็กๆครับว่าผู้ว่ากทม.ในดวงใจของเด็กๆเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนนี้เขาคิดอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้มีตัวแทนจากน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร3คนครับมาร่วมพูดคุยกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิต้า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ให้สาวสวยเราก่อนนะพิต้าแนะนำตัวกับเราเสียงครับครับ
2: สวัสดีค่ะพิต้านะคะนางสาวปวาริษาดันทรงกูลค่ะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
1: ครับครับเก็บโซนเลยครับ
3: สวัสดีครับนายกิติกวินพิมวันนะครับหรือชื่อเล่นชื่อว่าน้องเว็บโซนนั่นเองครับผมรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตอนนี้กำกับดูแลสำนักประธานครับผม
1: ครับครับ
4: ครับสวัสดีนะครับผมนายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยครับบอสนะครับโฆษกและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครปัจจุบันช่วยนะครับช่วยกำกับดูแลสำนักสื่อสารองค์กรครับ
1: อ๋อนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของเด็ก3คนนะครับมีใครบ้างมีใครบ้างที่สามารถเลือกตั้งได้แล้วมีใครบ้างยกมือให้หน่อยสิมีอภิตากับเซนโซนนะครับอ๋อ18เกิน18แล้วนะเลือกตั้งได้ของบอสล่ะครับบอสตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ
4: ายุยังน้อยครับอายุยังน้อย
1: ยังไม่ถึง18นะ
4: 15
1: 15อ๋อยังมีเวลาอีก3ปีเหลือเวลาอีก3ปีนะแต่เป็นเด็กนั่นแหละครับนี้เราจะได้ฟังสิ่งเด็กด้วยไงเด็กและเยาวชนนะที่จะในมุมมองของน้องในเรื่องของผู้ว่ากทม.วันนี้คำถามแบบเปิดกว้างเลยนะครับผู้ว่ากทม.ในดวงใจผู้ว่ากทม.คนต่อไปของน้องๆเนี่ยอยากจะเห็นผู้ว่ากทม.แบบไหนในสายตาของน้องนะครับเริ่มจากใครดีเอาพี่ต้าก่อนละกันนะพี่ต้าครับเอาพี่ต้าหรือจะให้น้องบอสก่อนในฐานะที่เป็นเด็กน้อยก่อน
4: พี่ต้าก่อนเลยครับพี่ต้าเรียงตามลำดับอาวุโสลงมาครับ
1: โอเคโอเคเจ๋งครับพี่ต้าถ้ามองถึงผู้ว่ากทม.จากนี้ไปนะเราจะเห็นผู้ว่าปัจจุบันนะที่ผ่านมาคือท่านชาชาตินะจากชาชาตินะอันนี้ตอนนี้จะมีผู้ว่าก็จะมีอาสาสมัครใช่ป่ะผู้ที่ก็อาสาจะมาเป็นผู้ว่ากทม.อยากเห็นผู้ว่ากทม.ในอนาคตเป็นยังไงในสายตาเรา
2: ค่ะก็รู้สึกว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยตำแหน่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ว่าของประเทศไทยเลยก็ได้ที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนาะก็รู้สึกว่าผู้ว่ากทม.ในอนาคตเนี่ยจะต้องมองว่าเด็กและเยาวชนนะคะเป็นอนาคตของชาติแล้วก็อยากให้มองด้วยว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อยากมีแค่พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าน้องๆหรือว่าเด็กคนรุ่นใหม่เด็กเจนซีสมัยนี้เนี่ยอยากมีพื้นที่ในการให้เด็กเนี่ยไปร่วมตัดสินใจด้วยค่ะเพราะว่าพิต้าเชื่อว่าทุกนโยบายนะคะหรือว่าทุกกฎหมายทุกข้อบัญญัติที่ออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนเยาวชนคนไทยนะคะหรือว่าเด็กในกรุงเทพมหานครก็ตามค่ะ
1: ต้องมีพื้นที่ให้เด็กต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับนโยบายต่างๆน่าสนใจเลยนะก่อนที่จะไปเซฟโซนนะไปที่บอสก่อนครับบอสในฐานะเด็กฮะเด็กกทม.อยากเห็นผู้ว่าคนต่อไปเป็นยังไงในมุมมองของเรา
4: ครับ
1: ผู้ว่าใน
4: ฝันผู้ว่าในฝันแล้วกันนะครับก็ รุงเทพมหานครก็เป็นเขตการปกครองพิเศษนะครับเราเป็นผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผมมองว่านอกจากผู้ว่าจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฟังในที่นี้ครับไม่ใช่ฟังแบบหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยไหมครับแต่ฟังเพื่อนำความเห็นต่างๆไม่ใช่แค่ของเด็กและเยาวชนแต่มาถึงว่าประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครเพื่อนำความคิดเห็นเพื่อนำปัญหาเหล่านี้ครับไปแก้ไขเพื่อเป็นไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาต้องฟังเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรับทราบและอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือ อยากให้พวกท่านผู้ว่าราชการท่านต่อไปนะครับไม่มองว่าเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในอนาคตเท่านั้นแต่เป็นเด็กและเยาวชนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญในปัจจุบันนี้ด้วยการขับเคลื่อนการทำโครงการต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เราจะเป็นเด็กและเยาวชนแต่เราก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้ไปได้ไกลมากขึ้นกรุงเทพมหานครไม่ได้วัดแค่ว่าตึกสูงถนนกว้างหรือว่าความเจริญทางเศรษฐกิจอันนี้คือกรุงเทพมหานครที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แต่สำหรับผมคือการที่เราจะวัดความเจริญส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ว่ามันดีขึ้นกรุงเทพมหานครสำหรับผมจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตเขาสามารถเติบโตเขาสามารถเรียนรู้และอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มั่นใจว่าเมืองแห่งนี้มีผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตทำให้ความฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงครับ
1: นะอย่ามองว่าเราไปอนาคตนะอนาคตก็อยู่ไกลๆบางทุนแต่อนาคตจะเข้ามาปัจจุบันและต้องมาปัจจุบันร่วมกันนะอย่างน้อยเยาวชนนะเด็กเป็นเยาวเป็นปัจจุบันร่วมกันนะเวสโซนครับผู้ว่าในฝัน
3: ครับผมผู้ว่าในฝันของเวสโซนนะฮะก็คืออยากเป็นผู้ที่ฟังในระดับสายตาเดียวกันครับผมก็คือความหมายก็คือว่าเขามาeye contactกับเราเลยมาพูดคุยกับเราเลยต่อหน้ากันเลยอะไรเงี้ยครับคอยถามไถ่คอยถามถึงปัญหาครับผมเชื่อว่าอาจจะมีเป็นธรรมเนียมสมัยก่อนที่อาจจะพูดว่าอาจจะไม่ได้ลงมาเองหรือว่าส่งตัวแทนมาแต่ผมรู้สึกว่าอันไหนที่เป็นสิ่งจำเป็นหรือว่าเป็นประเด็นจำเป็นนะครับอยากให้มาeye contactกับของเด็กและเยาวชนเลยอยากให้เขามีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดอย่างตรงไปตรงมาและตรงประเด็นครับผมแล้วต่อไปก็คือเด็กและเยาวชนนะครับไม่ต้องขออะไรมากเลยครับขอคือแค่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาอยากเป็นสิ่งเขาอยากมีเป็นเซฟโซนให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แล้วก็อีกอย่างนึงครับผมเด็กและเยาวชนต้องการการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาความรู้หรือความสามารถต่างๆครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราค่อนข้างที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมครับแล้วก็คนเกิดน้อยลงพอคนเกิดน้อยลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดน้อยลงเราก็ต้องทำให้ที่มีอยู่อะแข็งแกร่งขึ้นนี่คือประเด็นสำคัญคืออยากเห็นผู้ว่าที่พร้อมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นครับประมาณนี้ครับ
1: นี่คือผู้ว่าในฝันนะคราวนี้อาจจะเป็นแบบนามธรรมไปเนาะคราวนี้เราอาจจะมาเป็นรูปธรรมถ้าเป็นนโยบายเนาะอันนี้ตอนนี้เขายังเตรียมจะเปิดรับสมัครคนที่อาสาสมัครแล้วก็เปิดหน้าตากันหลายคนนะว่าผมพร้อมจะเป็นผู้ว่ากทม.คราวนี้นโยบายอะไรบ้างครับที่คิดว่ามันควรมีและมันจุดแข็งนะถ้าผู้ว่าถ้าใครสมัครเนี่ยมันต้องมีนโยบายนี้ครับแต่ละคนครับพี่ต้าก่อนครับผู้ว่ากทม.ต้องมีนโยบายอะไรออกครับ
2: สำหรับหนูค่ะก็รู้สึกว่าผู้ว่าเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันค่ะก็คิดว่าการพัฒนาเมืองเนาะไม่ใช่แค่การที่ทำให้เมืองเนี่ยสวยขึ้นทำให้ทัศนียภาพดูดีขึ้นหรือว่าทางเท้าดีขึ้นอันนี้ก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำแต่สิ่งที่คิดว่าสมควรมากที่สุดก็คือการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือว่าเด็กและเยาวชนคนทุกช่วงวัยในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแฮปปี้แล้วก็บ้านเนี่ยสามารถไปเป็นที่ฮิวใจให้เขาได้เมื่อเขากลับมาบ้านทุกครั้งค่ะ
3: โอเคครับนโยบายที่อยากให้มีเลยก็คือกรุงเทพคือเซฟโซน ครับผมกรุงเทพคือเซฟโซนก็คือหมายถึงว่าเด็กและเยาวชนรู้สึกว่าเขาไปออกไปสวนสาธารณะเขารู้สึกปลอดภัยเขาออกเดินข้ามถนนเขารู้สึกปลอดภัยก็คือรู้สึกว่าในการใช้ชีวิตของเขาไม่ได้ยากครับผมไม่ได้ต้องมาระแวงว่าเอ้ยถ้าข้ามถนนนะจะโดนแบบโดนชนนะถ้าไปสวนสาธารณะจะโดนโฮมเลสหรือว่าโดนคนที่ไม่หวังดีกระทำร้ายอะไรเงี้ยครับคือรู้สึกว่าอยากให้เขาจัดการปัญหาตัวนี้ครับผมอาจจะเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมของคนในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับผม
1: ต้องมีเซฟโซนนโยบายชัดเจนนะ50เมตรนะบอสนะครับนโยบายที่อยากจะให้ผู้บ้ามีนโยบายคนใหม
4: ่ครับสำหรับบอสนะครับก็อาจจะมองในมุมภาพที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คือผมมองว่าปัญหาหลักๆของตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่เป็นทั้งประเทศเลยแต่ส่วนหนึ่งที่ผู้ว่ากทมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนได้ก็คือการต่อต้านแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาเกือบทุกยุคทุกสมัยแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ต้องมีครับการคอร์รัปชันต้องมีไม่ว่าจะระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ต้องมีเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันไม่มีเลยในกรุงเทพมหานครของเรางบประมาณกรุงเทพมหานครปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาทเป็นวงเงินเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆที่เราสามารถนำเงินตรงนี้ไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วนสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเงิน 9.2 พันล้านบาทไอ้ 9.2 หมื่นล้านบาทเนี่ยครับสามารถนำทุกบาททุกสตางค์เนี้ยไปใช้เพื่อขับเคลื่อนงานของกรุงเทพมหานครได้จริงๆผมเชื่อว่างบประมาณเหล่านี้จะถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดผมเชื่อว่าทุกๆคนทุกท่านอยากให้กรุงเทพมหานครของเราดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นไม่ได้เลยหากยังมีการคอร์รัปชันอยู่และผมเชื่อว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นกลไกสำคัญจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยลดการคอร์รัปชันได้ครับ
1: อันนี้น่าสนใจนะฉะนั้นพี่ต้องเชื่อว่าผู้สมัครในอนามผู้ว่ากทมทุกท่านเนี่ยไม่มีใครหรอกนะบอกว่าผมจะไม่คอร์รัปชันแล้วไม่เอาผมจะคอร์รัปชันอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีใช่ป่ะอย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็คือไม่โกงแน่นอนแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ประชาชนนี่คือสิ่งเด็กเนาะอย่างน้อยเด็กสภาเด็กเยาวชนกทมเด็กกทมเราสามารถร่วมกันตรวจสอบได้เนาะวันนี้คนที่เป็นผู้ว่าเนาะต้องมาตรวจสอบอย่างน้อยเนี่ยวันนี้คำหนึ่งจะบอกว่าบ้านเราไม่มีโกงหรอกใช่ป่ะมันมีปปช.ใช่ไหมเรามีผู้ตรวจการแผ่นดินเรามีสารพัดเลยแต่วันนี้ในฐานะที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเนาะฟังเด็กบอกเนี่ยมันโกงอ่ะมีโกงอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เนาะคือพูดได้แต่หาเลยนะคือตามหาไม่เจอแต่รู้ว่ามันมีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมจะต้องฝากไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคราวนี้พูดถึงเรื่องของถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านมานะกับผู้ว่าหลายท่านอะไรบ้างครับที่หนูเห็นน้องๆเห็นว่าเอ้ยมันดีนะแต่ไม่สานต่อเลยเอาดีก่อนนะเอาดีก่อนนะเอาดีนะอยากให้มีต่อมีอะไรบ้างครับในมุมมองแต่ละคนเชิญครับใครก่อนก็ได้พี่ตาขยับละเอาเยอะพี่ตาเลยครับมีอะไรมีโครงการดีๆที่เราควรต้องทำต่อ
2: โครงการที่ตอนนี้ค่ะก็เรียกว่าพวกเราสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเนาะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับมันนะคะก็คือในส่วนของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปนั่งพูดคุยแล้วก็ตัวสภาเมืองรุ่นใหม่เองสภาเมืองคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่จำกัดเลยว่าทะเบียนบ้านเขาจะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าแต่ขอแค่เขาอาศัยในกรุงเทพแล้วก็อยากที่จะพัฒนากรุงเทพไปด้วยกันกับเราเนี่ยสามารถมาแชร์นโยบายหรือว่ามาทำโปรเจกต์เพื่อที่จะเสนอให้กับทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับฟังแล้วก็นำไปพัฒนาเมืองต่อได้อันนี้ค่ะคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีมากๆเป็นตัวอย่างของสภาเมืองคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็อยากจะให้นำไปปรับใช้กับหลายๆจังหวัดในกรุงเทพมหานครเลยค่ะเพราะถือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วก็ยังเป็นโรลโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะครับเป็นที่สองครับ
3: นี่บ้านน่าจะเป็น
1: โดนเนื
3: ้อผมอาจจะพูดไปในตัวของโรงเรียนมากกว่าครับผมโรงเรียนในกทม.ครับผมโรงเรียนในกทม.เนี่ย

0: ใช่ครับเรื่องพอเกิดเหตุอุบัติเหตุเกี่ยวกับเด็กข้ามทางม้าลายก็ยัดเรื่องการข้ามถนนไปเจอเรื่องยาเสพติดก็ยัดเรื่องยาเสพติดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าใช่ใช่ครับมันก็เลยอยากให้แบบสะโขบแล้วก็ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่แบบเป็นเนื้อหาเสริมครับผมไม่ใช่เป็นเหมือนการเรียนพิเศษที่เราต้องมาเรียนเพิ่มเติมเราต้องมารู้ความรู้นอกโรงเรียนหรือความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มันรู้สึกว่ามันเป็นในหลักสูตรเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นครับว่าอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความเป็นรูปธรรมหรือว่าการเห็นชัดกว่านี้ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับก็เลยอยากฝากตรงนี้เรื่องการศึกษาครับอีกเล็กน้อยครับเรื่องเล็กน้อยก็คือเรื่องสุขภาวะทางเพศครับผมสุขภาวะทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในวัยเด็กมากๆครับผมหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองครับซึ่งโรงเรียนกทมเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าโรงเรียนกทมจะมีสังกัดที่อยู่ในชุมชนเยอะมากๆครับเป็นโรงเรียนใช้ชื่อวัดเป็นโรงเรียนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันใกล้กับชุมชนใกล้กับวัดก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากให้เขาตระหนักเรื่องสุขภาวะทางเพศเรื่องการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งก็สอนลึกบางเรียนสอนลึกบางเรียนสอนพื้นๆตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้มาตรฐานมันคือนิ่งไปเลยมาตรฐานมันคือมันไม่ได้ลงแต่มันสูงขึ้นครับผมประมาณนี้
1: เราอยากขอแกมกาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ป่ะ
0: ครับผม
1: บอสนะครับ
2: ครับสำหรับบอสนะครับก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าดีแล้วแล้วก็อยากให้มีต่อนะครับก็คือระบบท็อปพี่ฟองดูเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาลิตเลเวอร์ชนกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเวลาแจ้งเรื่องเนี่ยนะฮะเราลองกดดูได้นะครับแต่ไม่ต้องส่งเรื่องจริงนะครับสามารถกดเราสภาลิตเลเวอร์ชนกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหน่วยงานเครือข่ายเนาะเวลามีเรื่องเนี่ยสามารถส่งได้คือในส่วนนี้ครับผมมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ดีมากบางครั้งที่เด็กบางคนเขามีเรื่องไม่สบายใจการบางครั้งการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ยากกว่าการเข้าหาเด็กในวัยเดียวกันมันจะดีกว่ามากเลยครับถ้าเรามีเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการอบรมได้รับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพร้อมที่ประสานงานอันนี้อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของผมในฐานะโฆษกโดยตรงแต่ว่าทางรองประธานที่กำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและภัยพิบัติก็คือพี่พีต้าเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสภาเองก็พยายามรณรงค์ให้สภาในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เด็กและเยาวชนในกรุงเทพจะมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยๆครับนอกจากจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยกันแล้วเราในฐานะผู้แทนเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติเราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งแรงที่พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาครับ
1: น่าสนใจนะก็คือทำต่อไอ้ตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันเด่นที่เด็กๆทุกคนเนาะเอาจริงนะทุกคนที่อยู่ในพื้นที่กทมคนที่อาจจะมาแล้วอาศัยมาทำงานกับกทมสามารถจะแจ้งได้นะถ้าพวกเราแจ้งกันหมดนะหมายถึงว่าตรงนี้ไฟไม่ดีตรงนี้เป็นหลุมตรงนี้เป็นไม่ปลอดภัยตรงนี้ใครจะที่ถิ่นทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ทำผิดฟ้องดูดังนั้นในกทมจะต้องดำเนินการทั้งหมดเลยอันนี้น่าสนใจมาถึงเราดีกว่าฝากคนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ชมอยู่ขณะนี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยเราช่วยกันได้ตรงนี้ตอนนี้น่าสนใจคิดว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยกทมเองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าผู้ว่ากทมคือที่ปรึกษาสภาเยาวชนถ้ามองที่ผ่านมาครับเรียกว่าสโลแกนของสภาเด็กคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้คะแนน 100% เนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำจะจริงหรือเปล่าเด็กได้คิดเด็กได้นำเด็กทำได้หนุนจริงป่ะเออจริงไหมให้คะแนนนะถ้าก่อนอะไรก
3: ็ถ้าถามว่าเด็กคิดเด็กคิดได้ค่ะเด็กทำเด็กได้ทำเด็กนำอันนี้ก็ได้นำส่วนผู้ใหญ่หนุนเนี่ยก็รู้สึกว่าให้สักประมาณ 70% ละกันเพราะว่าเชื่อว่าในบางแนวคิดหรือว่าในบางไอเดียของเราเนาะก็อาจจะยังไม่ถูกซะทีเดียวก็เราก็จะได้คำแนะนำหรือว่าได้ไอเดียที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไกด์เราในเรื่องต่างๆว่าโอ๊ยอันนี้เนี่ยควรทำไหมอันนี้ไม่ควรทำนะอันนี้เนี่ยสามารถใช้งบประมาณในส่วนไหนได้บ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆพูดถึงเรื่องงบประมาณเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไปกับเมื่อมหานครแล้วก็ผู้ว่าในอนาคตแล้วกันนะคะว่าในบางโครงการที่เราเห็นว่าอาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้จำเป็นกับการ

0: ใช้งบมากมายเท่าไหร่ก็อาจจะลดงบในส่วนนั้นลงมานะคะแล้วก็อาจจะไปเพิ่มงบในส่วนที่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันเองตามแนวทางของเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเลยก็ยังอยากได้คำแนะนำในเรื่องของงบประมาณการเบิกจ่ายการจัดทำเอกสารเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ขอเสริมน้องบอสอีกเรื่องนึงเลยค่ะพี่ต้อยก็คือในเรื่องของทราฟฟิกมองดูเนาะเมื่อกี้เห็นน้องบอสพูดมาค่ะว่าสภาเด็กและเยาวชนของเราก็มีระบบทราฟฟิกมองดูในการรับเรื่องร้องเรียนจากน้องๆเด็กและเยาวชนบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้าถึงผู้ใหญ่เนาะก็อยากจะให้ความมั่นใจกับน้องๆแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านมาทางสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะก็ข้อมูลที่ยื่นมาเนี่ยก็จะเป็นความลับระหว่างเราแล้วก็ผู้แจ้งนะคะโดยที่เราก็จะคัดกรองข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายนะคะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่มีปัญหานั้นๆจริงๆเนี่ยทราฟฟิกฟองดูเป็นเครื่องมือที่ดีเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาเมืองเพราะนอกจากจะพัฒนาเมืองรับเรื่องร้องเรียนแล้วทราฟฟิกฟองดูก็ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในสังคมว่า active citizens ค่ะแล้วก็คิดว่าจะช่วยเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือละกันค่ะที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครของเราให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองของโลกหรือว่า global citizen ด้วยค่ะพี่ต้อย
1: น่าสนใจครับพอแล้วกันฮะเด็กคิดเด็กทำเด็กนักผู้ใหญ
2: ่ครับคล้ายๆพี่พีต้าครับเด็กคิดไม่ใช่เฉพาะเด็กแต่ว่าคนทั่วไปใครๆคิดได้หมดนะครับเด็กก็เป็นเด็กก็คิดได้อันนี้สิบเต็มครับเด็กทำเราสามารถลงมือทำได้นะครับเด็กนำอันนี้เรามีการมีลีดเดอร์เนาะนะครับเรามีกระบวนการที่มีผู้นำผู้ใหญ่หนุนนะครับก็อันนี้ก็มีผู้ใหญ่นะครับใจดีหลายท่านสนับสนุนแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมพยายามที่จะมองว่าปัจจุบันนี้สภาเยาวชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับมากมากในวงกว้างถ้าไม่ใช่เด็กและเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาเคยศึกษาหรือเขาเคยเจอหรือเคยสัมผัสส่วนใหญ่นะครับผมเดินไปเจอเพื่อนผมเนี่ยประมาณ10คนประมาณ5หรือ6คนไม่รู้จักว่าสภาเด็กและเยาวชนมีด้วยหรอเป็นหน่วยงานอะไรจัดตั้งกันยังไงใช่มั้ยครับทั้งที่ความจริงแล้วเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560เป็นเล่มส้มออกมาเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนที่รู้จักขนาดนั้นก็เข้าใจได้ว่าบางครั้งที่เราไปหาผู้ใหญ่ขอการสนับสนุนเนี่ยบางครั้งท่านก็มองในมุมผู้ใหญ่ก็เข้าใจครับว่าบางครั้งท่านไม่รู้จักหน่วยงานเราแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่ามองว่าเอ๊ะอันนี้คือเด็กๆมาทำกันเองแล้วท่านจะมีคำถามเต็มไปหมดนี่หรอไหมครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังผลักดันอยู่ก็คือการทำให้สภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับในอนาคตหากท่านได้เป็นผู้บริหารก็น่าจะยินดีแล้วก็ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครของเราครับ
1: รอผู้ใหญ่หนุนเดี๋ยวรอผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นคนเดิมหรือจะคนใหม่ก็แล้วแต่ต้องมาหนุนแล้วล่ะลงมาถึงงบประมาณด้วยนะครับเซฟสนว่าไงครับ
3: เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนใช่ไหมครับก็คือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสโคปที่ผมจะพูดเนี่ยคือกรุงเทพแล้วก็ลงไปเป็นเขตนะครับผมคือตัวกรุงเทพกับเขตเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันครับผมเด็กคิดถามว่าเด็กคิดไหมเด็กคิดครับแต่ไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นหมายถึงว่าพอเด็กคิดเข้าไปแล้วเขาคิดปุ๊บเขาเสนอพอเขาเสนอปุ๊บก็จบแค่นั้นจบแค่เรื่องเสนอในบางพื้นที่นะครับใช้คำว่าในบางพื้นที่คิดไปแล้วเสนอไปแล้วจบแค่นั้นสมมติเขาให้คิดโครงการเสนอโครงการไปงบไม่มาอ้าวทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สามารถทำได้ไม่มีใครทำต่อแล้วเด็กมันก็เด็กขออภัยครับเด็กก็จะคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะเสนอไปทำไมเราจะคิดไปทำไมครับผมเด็กทำพอเด็กลงมือทำอ่ะครับเด็กอยากจะลงมือทำแต่โดนหลายๆปัจจัยครับผมหลายๆปัจจัยทั้งอาจจะใช้สิทธิ์พาดพิงนิดนึงนะฮะก็คือการเมืองในพื้นที่หรือการเมืองระดับชาติอะไรเงี้ยครับในการที่เปิดพื้นที่ไม่ได้ 100% ครับผมทำให้เด็กรู้สึกอยากทำแต่เขาก็ไม่ได้ทำ อยากจะพูดแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยครับผมต่อไปเด็กนำถามว่าแต่ผมรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เด็กนำนำขึ้นเยอะเลยครับผมได้รับการสนับสนุนเยอะได้รับการต้อนรับเยอะมากเลยครับจากที่สมัยก่อนๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนๆนะครับผมต่อไปผู้ใหญ่หนุนผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่หนุนหนุนไหมหนุนหนุนมากๆหนุนมากๆแต่ว่ารู้สึกหนุนยังไม่สุดครับผมหนุนยังไม่สุดรู้สึกผมรู้สึกว่าบางพื้นที่ถ้ามีผู้ใหญ่ที่ดีคือดีเลยดีแบบผมบอกเลยว่าดีมากๆผู้ใหญ่แบบดีมากๆในบางพื้นที่แต่ก็จะมีพื้นที่อาจจะเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีผู้ใหญ่ที่เอ๊ะเด็กจะถามเอ๊ะอย่างนี้อะไรนะครับประมาณนั้นก็รู้สึกว่าของภาพรวมเด็กและเยาวชนนะครับหรือตามสโลแกนนะครับผมเรายังทำไม่สุดเท่ากับสโลแกนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอีกนิดอ่ะมันอีกนิดมันหายไปตรงไหนอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนนะในสิ่งที่เราอยากจะทำแบบนี้ครับประมาณนี
1: ้ครับนี่คือเสียงสะท้อนจากน้องๆนะก็คือในฐานะที่มาเป็นอาสาสมัครทำงานให้สภาเด็กและเยาวชนและก็คนทำงานเพื่อสังคมเนาะทั้งหมดนี้บอกนะผมย้ำคุณผู้ชมฟังไม่มีเงินเดือนนะครับน้องถูกวอร์ดที่ต่างกับสกนะต่างกับสสนะต่างกับสวนะอันนี้เงินเดือนหลักแสนนะครับจริงไหมนั้นนี่คือทำงานจริงแต่น้องก็คือมาทำงานเป็นอาสาสมัครแต่ทำงานสังคมจริงๆใช่ไหมทุ่มนะทุ่มสุดตัวแต่ว่านี่คือเป็นการพื้นที่ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันคราวนี้พี่ตั้มไม่แน่ใจว่าสภาเด็กและเยาวชน50เขตเองเนี่ยเราได้ถึงภาพสภากทมเนาะมีการประชุมสภามีสกเข้ามาสขมาประชุมกันสภาเด็กและเยาวชนมีเวทีอย่างนี้ไหมแบบประชุมสภามีไหมใช้ห้องประชุมแบบนั้นเลย
3: มีครับ
1: มีใช่ไหม
0: แต่ว่าในเรื่องของการใช้ห้องประชุมเนี่ยก็จะแล้วแต่เวลาแล้วแต่ดุลยพินิจของประธานสภากรุงเทพมหานครละกันว่าเวลาเยาวชนเนี่ยทำเรื่องเข้าไปว่าอาจจะขอใช้สถานที่นะแบบสะดวกนี่ค่ะก็จะแล้วแต่ดุลยพินิจว่าประธานท่านไหนอนุญาตเห็นว่าโอเคน่าสนับสนุนหรือว่าในประธานบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่สภากรุงเทพหรือเปล่าก็มีการเป็นห่วงเจ้าหน้าที่เพราะว่าเนื่องจากว่าพวกเราเป็นเด็กและเยาวชนด้วยก็แน่นอนว่าเราไม่ว่างที่จะเข้าไปประชุมในวันธรรมดาเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ต้องเรียนธรรมดาก็เราจะต้องใช้สถานที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรค่ะนอกเวลาราชการเราก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ในเวลาทำงานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของงบประมาณด้วยในเรื่องของสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เตย
2: ใช่ค่ะอยากจะเสริม
1: ใช่คร
2: ับ ใช่ครับอยากจะเสริมของพี่เวฟนะครับแล้วก็พี่พีต้าเลิกย่าเลยก็คืออย่างที่พี่ต้อยนะครับบอกมาว่าเราก็เป็นอาสาเนาะนะครับเราไม่มีเงินเดือนแต่สิ่งหนึ่งก็คือข้อขอบคุณทางกทม.แล้วกรมกิจการเด็กก็คืออย่างน้อยก็ไม่เข้าเนื้อเราก็ยังมีให้เซ็นเบิกแต่ว่าการเซ็นเบิกเนี้ยครับล่าสุดที่ผมไปเซ็นมาผมรู้สึกว่าเงินที่ผมได้รับมาเนี่ยน่าจะค่ากระดาษเนี่ยน่าจะเพิ่มไปอีกเท่าตัวนึงแล้วนึกออกมั้ยครับเวลาเซ็นเอกสารราชการเนี่ยใบเนี่ยเยอะมากใบสมมตินะกดยสสมท1แล้วผมก็เขียนไปเขียนยาวไปจบปุ๊บอ้าวไอใบนี้เซ็นไปแล้วอ๋อเปล่าค่ะอันนี้ใบเลขที่48ครับเมื่อกี้ใบ1ผมก็ต้องนั่งเซ็นอีกเรื่องมั้ยครับแล้วก็เวลาจะทําโครงการอะไรต่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเล่มเหตุผลหลักการเนี่ยบางกว่าเล่มเอกสารเบิกเงินเข้าใจครับโครงการที่ผมจะทําเล่มเท่านี้แต่โครงการที่ผมต้องเบิกหนามากไม่ออกมั้ยครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหานึงเราเป็นเด็กและเยาวชนเนาะเราไม่เอาจริงก็มองว่าเรายังไม่ได้มีวุฒิภาวะมากถึงขนาดที่ไปนั่งเซ็นเอกสารดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เขตนะครับก็อยากให้มีการสนับสนุนตรงส่วนนี้เนาะบางครั้งเด็กก็ต้องมีเจ้าที่มานั่งจับมือสอนเนี่ยเขียนยังไงนะครับมาเราต้องนั่งเขียนโครงการนะครับไม่ได้มีใครมานั่งทำเวลาจะทำโครงการสักโครงการหนึ่งเราต้องเขียนแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่มีหลักการมีเหตุผลทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วเราต้องกรอกเอกสารเนี่ยบางครั้งผมที่ผมบอกนะครับเริ่มรู้สึกว่าค่ากระดาษเนี่ยจะเยอะกว่าเงินที่ผมขอเบิกทำโครงการผมก็เลยมองว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าเอกสารพวกนี้ไม่สำคัญหรือไม่ดีแต่ผมมองว่ามันจะดีกว่ามากเลยถ้าสมมติว่าเรามีคนที่คอยสอนมีคนที่คอยดูแลเราในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดว่า เงินเบิกเงินเราต้องทำยังไงก็ขอบคุณมากใช่ครับผมก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปเบิกมามีพี่ๆน่ารักมากคอยช่วยดูเอกสารเบิกเงินอันนี้ก็เลยผ่านมาด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อไหร่ที่ให้ผมมาผมตาลายครับให้ผมทำเองวงเงินไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมก็มีเป็นมั่วซั่วไปหมดใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากครับ
1: น่าสนใจคือปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ด้วยนโยบายผู้ว่าก่อนของบอกกันใหม่สังเกตนะอันนี้การมองภาพรวมนะแล้วตอนที่ตอนนี้เรากำลังทำโครงการไทยช่วยไทยพาสไม่เห็นประชาชนต้องเซ็นเลยเอกสารอะไรจริงป่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วกดแล้วเดี๋ยวเงินจะโอนเข้ามาใช่ไหมเออเอาการมองว่ายุคใหม่เนี่ยมันสามารถใช้เทคโนโลยีได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจริงป่ะแจกเงินคนละพันสี่เดือนสี่เดือนสี่พันเซ็นเอกสารอะไรไหมไม่เห็นเซ็นอะไรเลยนี่ใช่ป่ะอันมันต้องทำได้สิใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องอันนี้อาจจะเป็นเนื้อบาทอันหนึ่งที่ต้องฝากผู้ว่ากทม.แม้เสียดายเวลาเรามีจำกัดนะอาจจะแบบสุดท้ายนะเดี๋ยวว่าอันอย่างนี้อย่างที่บอกครับว่าก่อนที่เราจะฝากทิ้งท้ายให้กับผู้ว่ากทม.คนใหม่นะครับก็จะชวนน้องๆนะของสภาเยาวชนรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กของสถานีเด็กคิสเตชันนะเราพร้อมเปิดเวทีให้กับเด็กๆนะน้องๆทุกคนครับเนี่ยทั้งสี่คนเลยก็ทีมงานของสภาเด็กกทม.เรามาทำรายการแบบนี้ได้ครับโดยไม่ต้องมีพี่ต้อยนะน้องๆเป็นพิธีกรกันเองแล้วเราสามารถให้มันทำมาพูดคุยกันนะเปิดเวทีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นออนไลน์แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ไปออกการเรียนการสอนอันนี้คือสิ่งที่รายการเรื่องเด็กประเด็นพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆนะครับอันที่หนึ่งอันนี้ในส่วนของเด็กๆนะครับวันนี้เนี่ยเวลาจำกัดปิดท้ายกันฝากนะให้กับผู้ว่ากทม.คนใหม่ครับอยากจะฝากอะไรกับผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วถ้าจะได้เป็นผู้ว่าแล้วสิ่งที่อยากให้ทำเลยนะอยากให้ทำเลยนะเอาเริ่มจากความหวังของเด็กก่อนนะเพราะว่าเลือกตั้งไม่ได้แต่มาคือหมายถึงว่าคะแนนไม่มีให้ท่านแน่นอนใช่ไหมแต่ผมบอกพ่อบอกแม่ผมได้นะจริงป่ะอย่าไปดูถูกเด็กแล้วว่าเอ้ยยูเลือกตั้งไม่ได้แต่ผมบอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมได้นะจริงป่ะบอสบอกว่าเนี่ยเลือกใครใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนโยบายบอสจะเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะเลือกตั้งไม่ได้แต่บอสบอกพ่อบอกแม่บอกทุกคนได้ว่าเลือกผู้ว่าคนนี้นะนั้นนโยบายอะไรครับที่ว่าจะต้องทำกับเด็กเจนนี้ครับ
2: นโยบายหนึ่งที่อยากให้ทำกับเด็กเจนนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะปัจจุบันเนี่ยเด็กและเยาวชนหลายคนประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ทางรัฐเนี่ยบางโรงเรียนนะครับยังไม่มีการซัพพอร์ตในเรื่องของครูที่เป็นนักจิตวิทยาหรือว่าคนที่พร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนจริงๆผมยอมรับครับผมไม่ใช่คนที่มีคะแนนเสียงที่จะมอบให้กับท่านได้นะพี่พิต้าพี่เวฟโซนเนี่ยมี1เสียงแต่ผมเนี่ยคนเดียวมี5เสียงนะครับผมสามารถคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ผมสามารถหว่านล้อมได้นะฮะผมมี5เสียงนะครับอยากจะมากกว่านั้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านก็คือเรื่องของนอกจากสุขภาพจิตแล้วเนี่ยก็คือทุกนโยบายที่ท่านประกาศทุกนโยบายที่ท่านสัญญาว่าจะทำอยากให้ท่านทำมันให้มีประสิทธิภาพทำมันให้เกิดผลได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ละทิ้งไม่ใช่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะไม่ละทิ้งนโยบายไหนไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับท่านก็คือแม้ว่าตอนนี้เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่สามารถเลือกผู้ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กและเยาวชนตอนนี้ต้องการคือต้องการผู้ว่าที่พร้อมที่จะเติบโตไปกับเด็กและเยาวชนจริงๆครับ
1: ครับไปที่เซฟโซนครับอย่าให้พี่ต้าไปขายนะเจอเลยครับ
3: โอเคครับนโยบายที่อยากให้มีนะครับผมในสิ่งสำคัญก็เหมือนพูดไปในรอบแรกครับผมก็คือสุขภาวะทางเพศแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตอนนี้ทางสภาเด็กและเยาวชนเราก็ผลักดันเรื่องถนนปลอดภัยครับหรือ Road Safety นั่นเองครับผมเริ่มจากสุขภาวะทางเพศก่อนเลยครับคือสุขภาวะทางเพศเนี่ยการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือว่าการใช้ถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้ให้มันไม่ได้เป็นรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวของเขาอันนี้ก็ฝากผู้ว่าไว้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ road safety เนี่ยคือสำคัญมากๆครับก็คือเราพูดเสมอเลยครับว่าเราจะทำยังไงให้รู้สึกการข้ามทางม้าลายเป็นเรื่องปกติมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะข้ามทางม้าลายที่แบบรู้สึกเอ้ยสบายใจหรือว่ารู้สึกเอ้ยไม่ต้องระแวงหน้าระแวงหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนที่น้องบอสบอกผมอาจจะมี1สิทธิ์1เสียงแต่ว่าเสียงนี้ก็สามารถบอกเพื่อนๆได้เหมือนกันอีกทีนึงสามารถรวมเสียงได้อะไรเงี้ยครับก็ แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่ได้ต้องการผู้ว่าที่เก่งครับแต่ต้องการผู้ว่าที่ทำจริงครับผมไม่ต้องไม่เขาไม่ต้องเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเขาเป็นคนเก่งแต่เขาเข้ามาแล้วรู้สึกทำให้เด็กเห็นหรือผู้ใหญ่เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นคนจริงเขาเป็นคนทำจริงเขาลงมือจริงๆเขาพูดแล้วทำไม่ใช่พูดแล้วจบไปแค่นั้นครับผมอยากจะให้ทำลงมือทำจริงๆอยากให้เห็นภาพไปเลยครับผมประมาณนี้ครับ
1: พี่ด้าครับ
0: ค่ะถ้าอย่างในสนามการเลือกตั้งระดับประเทศใช่ไหมคะหนูก็จะพูดเสมอเลยค่ะว่าผู้แทนเนี่ยไม่ได้อยากได้ผู้แทนที่แค่นั่งยกมือโหวตในสภาแต่หนูอยากได้ผู้แทนที่พร้อมจะยกหัวใจออกมาฟังเสียงของประชาชนหนูก็เลยอยากนำประโยคนี้ค่ะมาปรับใช้กับผู้ว่าในอนาคตเหมือนกันว่าไม่ได้อยากจะให้พิธีรีตองอะไรมากมายแต่อยากจะให้ผู้ว่าเนี่ยมาเดินฟังเสียงของประชาชนจริงๆหรือมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครแบบคนธรรมดาจริงๆว่าเลิกงานเดินกลับบ้านขึ้นรถเมล์กลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนอยากที่จะให้ปรับในจุดนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าคนรุ่นใหม่ของพวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมเด็กทุกคนจะต้องได้มีส่วนร่วมกับทุกนโยบายที่ออกมาเพราะพวกเราไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบแต่ว่าคาดหวังความต่อเนื่องความจริงใจค่ะแล้วก็ความกล้าที่จะพัฒนาเมืองเติบโตไปพร้อมกันกับพวกเราค่ะ
1: ผมพี่ดาไม่สรุปนะครับนี่คือเสียงจากเด็กแต่สิ่งที่จะควรคุยต่อซีรีส์ต่อไปนะครับวันที่มีการประกาศรายชื่อว่ามีใครสมัครผู้ว่าแล้วเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งโดยเอานโยบายของแต่ละท่านมาขยี้กันเลยนะได้มั้ยน้องๆมาแต่ละท่านเลยไม่แต่ผู้ว่าคนเก่าว่าคนใหม่ก็ตามมาแล้วจะกลางนโยบายกันเลยแล้วเดี๋ยวจะมาเคาะกันเลยว่าในมุมมองซึ่งของเราเองเนี่ยนโยบายนี้โอ้ยมันมีคนนี้นโยบายนี้มันดีอะไรเงี้ยมั้ยดังนั้นเรามาคุยกันเลยนะกลางกับนโยบายกันเลยนะเหมือนรอบที่แล้วที่เราทางรายการนะเราก็ไปขยี้เรื่องของพรรคการเมืองว่ามีนโยบายด้านเด็กได้ยุติธรรมอะไรบ้างนะครับมีอะไรคุณิการมีไหมพรรคอะไรมีไหมวันนี้นะก็จะติดตามกันนะก็จะเชิญน้องทั้ง3ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันต่อว่าเดี๋ยวรอผู้สมัครกันเรียบร้อยแล้วได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนโยบายกันครับบ้านนโยบายไหนบ้างจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำว้าครับสิริพงษ์ยังบุญเลิศชัยนะครับน้องพิต้าปรวิอวิสานะดานธำรงคุณนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องกิตติกวินพิมพ์วันนะครับก็เราพูดคุยกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทั้งสามท่านครับที่เราพูดคุยกันครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปล่อยเลขล็อกกองสลากนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569เรื่องนี้เป็นอย่างไรคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับออกมาเปิดเผยแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะเป็นข่าวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะคณะของกองสลากก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากลครับมาตรฐาน ISO 9001และก็2015ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและไม่มีผู้ใดสามารถทราบผลรางวัลล่วงหน้าได้หรือกำหนดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าได้นะครับไม่มีใครทราบผลเลยนะครับบอกเลยว่าโปร่งใสนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับจดหมายหรือข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกเลยว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะว่ามิจฉาชีพส่งจดหมายนะให้กับท่านนะบางช่องทางก็ส่งผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อนะครับใครบอกว่าเลขล็อกได้จากกองสลากนั้นไม่เป็นความจริงนะครับก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินเหล่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบกันนะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเวทีฟังความเห็นปรับปรุงพรบ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2553มุ่งตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553ครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25ถึง26พฤษภาคม2569ณโรงแรมบุรีศรีภูจังหวัดสงขลาและโรงแรม CS จังหวัดปัตตานีตามลำดับเพื่อทบทวนข้อกฎหมายให้ทันสมัยสอดรับกับวิถีเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ระบุว่าการปรับปรุงพรบ.สอบต.พุทธศักราช2553ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายเดิมและปรับแก้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการหนุนเสริมให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางซึ่งสอบต.และคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปประมวลผลเพื่อยกร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และนำไปใช้พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเที่ยง
9: เที่ยงแล้วร้อนจังนะพี่เก่ง
10: ใช่ร้อนจริงๆแดดแจ๋เลยอ่ะคุณครูบอกว่าเวลาเที่ยงพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี
11: เวลาเที่ยงคือ12นาฬิกาใช่ไหมและทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งจึงเรียกว่าเที่ยงล่ะ
12: เที่ยงแปลว่าตรงเวลา12นาฬิกาพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเขาจึงเรียกว่าเที่ยงหรือเรียกว่าเที่ยงวันก็ได
11: ้เวลา12นาฬิกาตอนกลางวันเข็มนาฬิกาทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวอยู่ตรงเลข12เรียกว่าเที่ยงวันแล้วเวลา24นาฬิกาเข็มนาฬิกาก็อยู่ตรงเลข12เหมือนกันก็ต้องเรียกว่าเที่ยงคืนใช่ไหม
12: ใช่จ้ะเวลาเที่ยงคือเวลา12นาฬิกาเป็นเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเรียกว่าเที่ยงวันถ้าเป็นเวลา24นาฬิกาก็เรียกว่าเที่ยงคืน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้มั้ย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนจำนำหรือจำนอง
12: ลุงอ้วนลุงอ้วน
11: เออว่าไง
12: มาดูกระดาษนี้หน่อยว่าใช่เอกสารที่ไปถ่ายถอนจำนำหรือเปล่า
11: ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเอกสารจำนองที่ทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วนี่นะ
12: งงไปหมดแล้วเนี่ย อันไหนจำนำอันไหนจำนอง
13: จำนำและจำนองเป็นการกู้ยืมเงินที่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการชำระหนี้โดยการจำนำจะใช้ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เป็นหลักประกันเช่นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าทองคำเราต้องส่งมอบของให้กับผู้รับจำนำจนกว่าเราจะไถ่ถอนออกมาแต่การจำนองจะใช้ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นบ้านและที่ดิน แต่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองโดยเรายังสามารถใช้ทำมาหากินในทรัพย์สินนั้นได้ค่ะแต่ถ้าเราชำระหนี้ไม่ครบตามที่ตกลงกับผู้รับจำนองไว้ทรัพย์สินนั้นจึงถูกยึดได้ค่ะ
12: อย่างนี้ต้องไปเช็คดูแล้วล่ะว่าไปจำนำจำนองอะไรไว้บ้างจะได้ไปถ่ายถอนให้ตรงเวลาไม่งั้นถูกยึดแน่นอนเลย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

็นช่องทางเดียวนะคะท่านประธานที่จะต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ดังนั้นโครงการแลงบิชของเรานะคะดิฉันคิดว่าเป็นหลักประกันสำคัญนะคะในการขนส่งหากช่องแคบมะละกามีปัญหาขึ้นมาวันใดวันหนึ่งโครงการแลนด์บริดจ์นี่จะเป็นคำตอบของประเทศในการขนส่งสินค้าผ่านทางนี้นะคะท่านประธานท่านประธานคะหลายๆงานวิจัยก็บอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าบ้างบางรายงานก็บอกว่าใช้เวลาการขนของขึ้นลงนะคะเสียเวลามากมายนะคะกว่าอ้อมช่องแคบมะละกาเสียอีกนะคะซึ่งประเด็นนี้ดิฉันคิดว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนแนวคิดตั้งแต่จุดตั้งต้นเสียใหม่นะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี้จะไม่ได้มีไว้เพียงใช้เป็นเพื่อทางลัดหรือใช้เพื่อประหยัดเวลาเท่านั้นนะคะเพื่อใช้เป็นประหยัดเวลาเท่านั้นนะคะท่านประธานแต่โครงการนี้จะเป็นหลักประกันในการเดินทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกนะคะดิฉันคิดว่าเป็นหลักประกันซึ่งประเทศมหาอำนาจนี้คงจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะเช่นจีนหรืออเมริกานะคะดิฉันจึงเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี้เป็นหลักประกันในการเดินทางขนส่งสินค้าสำคัญของโลกค่ะประธานประเด็นที่3ค่ะที่ดิฉันจะขอจะฝากไว้ก็คือระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศโดยรอบมันต้องพัฒนานะคะในช่องแคบมะละกาเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าของโลกนะคะแต่สภาพโดยรอบเป็นระบบนิเวศนี้นะคะจะต้องมีการดูพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ดีและก็พร้อมนะคะที่จะต้องทำเขาเรียกว่าพัฒนาให้มันสอดคล้องกับพัฒนาควบคู่ไปมีทั้งระบบโลจิสติกที่ทันสมัยมีการขนส่งขึ้นลงให้รวดสินค้าให้รวดเร็วนะคะมีสถานีเติมน้ำมันเรือให้เพียงพอมีอู่ซ่อมเรือนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาต่อเรือซ่อมเรือดังนั้นดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญนะคะแต่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลและบริหารนะคะจะต้องมาศึกษาและดูแลระบบนิเวศในโครงการแลนด์บริดจ์นี้ให้ดีให้มากขึ้น

0: เพื่อเอื้อต่อการพัฒนายุทธศาสตร์สำคัญของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยัตติด่วนนะครับเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญโดยอยากให้เพื่อนสมาชิกนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพิจารณาทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์โดยพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะครับถึงวิธีการในการพัฒนาภาคใต้แต่ด้วยเวลาที่จำกัดเพียง7นาทีนะครับก็ผมจะอภิปรายในหัวข้อที่ชวนคิดนะครับว่าแลนด์บริดจ์วิกฤตหรือโอกาสเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรากำลังพูดถึงการลงทุนระดับ1ล้านล้านคือใหญ่กว่า5แฟกชิปโปรเจกต์ของ EC รวมกันอีกนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราพิจารณาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนสมาชิกพินิจพิเคราะห์ให้ดีถึงคำสองคำคำที่หนึ่งคืออยากได้หรือไม่อยากได้กับคำที่สองคือควรทำหรือไม่ควรทำอาจฟังดูคล้ายกันนะครับแต่มันแตกต่างกันมากนะครับคำว่าอยากได้หรือไม่อยากได้กับควรทำหรือไม่ควรทำแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาพูดกันก่อนว่าเราจะทำอะไรเข้าใจให้ตรงกันก่อนบางคนก็บอกโอ้ยเห็นประโยชน์จากการเชื่อมใช่เขาจะเชื่อมแต่เชื่อมด้วยเส้นเลือดที่มันใหญ่เวอร์บางคนบอกอยากได้ท่าเรือน้ำลึกแต่ไปดูขนาดไปดูสิ่งที่เขาถมทะเลว่ามันมีปัญหายังไงมันเยอะแค่ไหนคนเขาเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดถึงเซตของโครงการขนาดใหญ่มหึมา1ล้านล้านบาทอย่าเอาแค่สับเซตบางอย่างมาพูดมีบางส่วนเป็นอุโมงค์บางส่วนเป็นทวังยุคระดับจะทำทั้งทางคู่แล้วจะทำ2คู่ด้วยนะครับมี4ทางมีทั้ง1เมตรแล้วก็ 1.435 เมตรมีมอเตอร์เวย์อีก6เลนมีถนนอีกข้างละ2เลนเป็น10เลนคือมันใหญ่มากมันแพงมากแล้วผลกระทบสูงมากงั้นต้องคิดให้ดีนะครับมันมีคำว่าจำเป็นไหมอันนี้บอกได้เลยว่าไม่นะครับคำว่าจำเป็นเนี่ยเหมือนน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตใช่ไหมครับเราขาดไม่ได้เราตายเพราะนั้นอันนี้เราไม่ได้พูดถึงความจำเป็นนะครับแต่เราพูดได้ในเรื่องของความคุ้มค่าว่าการที่เราจะทำแบบนี้มันได้คุ้มเสียหรือไม่เอาให้ชัดๆก่อนสมมติฐานหลักนะครับที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าประหยัดเวลาได้4วันซึ่งมันไม่จริงพิสูจน์ให้ได้สิเรื่องนี้เคยคุยกันหลายครั้งผมก็เคยตั้งกระทู้สดถามเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าประหยัดเวลาได้จริง4วันคือมันจะเป็นไปได้ยังไงยกขึ้นยกลงนะครับแล้วขนมาร่วม100กิโลแล้วยกขึ้นยกลงอีกรอบเนี่ยคอสพุ่งแน่นอนระยะเวลาก็ประหยัดไม่ได้ไอ้รัดอะไรต่างๆมันไม่ได้รัดเยอะแบบคลองปานามาคลองสุเอซนะครับแต่มันมีปัญหาดับเบิ้ลแฮนด์ริ่งแล้วสายการเดินเรือคือผู้ใช้ไม่ใช่พวกท่านนะครับสายเดินเรือเขาก็บอกแล้วว่าดับเบิลแฮนด์ริ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญที่มาบอกเนี่ยมันเป็นข้อสมมุติมันไม่ใช่คำว่าสมมุติฐานด้วยซ้ำสมมุติฐานมันคือไฮโปเทซิสอันนี้มันคือแอสซัมชันแต่เป็นแอสซัมชันที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้ที่เหลือมาในรีพอร์ตเนี่ยมีปัญหาหมดครับแต่ด้วยข้อสมมุติหลักเนี่ยแหละครับมันเลยนำไปสู่ภาพฝันหลักบอกว่าประเทศไทยจะรวยไม่ไหวแล้วอะแต่มันเป็นการฝันตามข้อสมมุติที่เขาในรีพอร์ตเรียกว่าสมมุติฐานหลักเนี่ยว่ามันจะลดเวลาได้4วันลดต้นทุนได้ 15% แล้วอย่างที่ผมบอกไปถามสายการเรือใหญ่ๆทุกสายเขาก็ไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงข้อสังเกตหลักนะวันนี้นะครับที่หน่วยงานรัฐชอบอ้างว่าที่ปรึกษาเนี่ยยังไม่มีใครกล้าเปิดหน้าเป็นรายบุคคลนะครับอ้างว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาบริษัทโน้นบริษัทนี้เนี่ยแต่เอาบุคคลสิครับเอามายืนมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลน่ะต่างจากที่ปรึกษาที่คัดค้านโครงการบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้อันนั้นเขายืดอกพูดแล้วก็อ้างชื่อห้อยโหนบริษัทชั้นนำต่างชาติก็ต้องดูด้วยว่าใครนะครับในส่วนของบุคคลเลยนะครับแล้วก็ทำส่วนไหนได้งบเท่าไหร่ไม่ใช่โหนแค่ชื่อผมยังไม่เคยเห็นนักวิชาการที่รู้ลึกในแต่ละด้านนะครับออกมาช่วยกันแบกแลนด์บริดจ์แต่ค้านนี่ดาน่าออกมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้มันย้อนแย้งกับผลการศึกษาอื่นไม่ว่าของสภาพัฒน์หรือดูไบเวอร์เพราะฉะนั้นนะครับการพิสูจน์เรื่องประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำคัญมากแต่ยังไม่มีมีแค่อ้างอย่างเลื่อนลอยอ้างว่าเป็นข้อสมมุติอ้างว่าเป็นสมมุติฐานหลักซึ่งมันผิดแบบเพี้ยนไปมากแล้วก็ส่งผลสำคัญอย่างยิ่งไอ้ตัวเลขที่ปั้นๆมันมา แต่ถามว่าอะไรจริงมันมีการกว้านซื้อที่ดินและปั่นราคาที่ดินจริงเกิดขึ้นแล้วแล้วที่ห้อยโหนช่วงน้ำมันแพงนะครับบอกว่าโอ๊ยมันจะเป็นทางเลือกประหยัดเวลาอะไรต่างๆเนี่ยไปดูผลการศึกษาก่อนมันไม่มีท่อน้ำมันไม่มีท่อแก๊สไม่มีโรงกลั่นเอาอะไรมาพูดกันดังนั้นนะครับหากเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งคิดให้ดีนะครับสิ่งที่รายงานกำลังจะวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าเออมันจะเปลี่ยนมาใช้แลนด์บริดจ์เท่าไหร่จากเดิมใช้ช่องแคบมรกามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า discrete choice นะครับมันมีทฤษฎีของการเลือกเขาเรียกว่า discrete choice theory แต่แบบจำลองที่เขาใช้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ปั้นตัวเลขมาด้วยความเพ้อฝันอันนี้ไปตามอ่านกันได้นะครับในเรื่องของ discrete choice theory คือมันยากมากเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สายการเดินเรือจะมาเลือกมาใช้มากพอแล้วอ้างว่ามันคุ้มค่าเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเลิกพูดเรื่องความจำเป็นครับไม่แล้วด้วยเงินที่เท่ากันเนี่ยอยากจะลงทุนพัฒนาภาคใต้เนี่ยไปดูไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ต้องมาแบบเอาคำว่าว้าวเข้ามาขายครับให้มันดูว้าวให้มันดูใหญ่ให้มันดูแกรนเนี่ยแต่ไปดูความคุ้มค่าให้ดีโครงการนี้มัน over estimate แบบโอกาสที่คุ้มค่าเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้อันนี้คือถ้าเรามองประเทศไทยเป็นตัวตั้งนะครับตามผลการศึกษาซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่ประเด็นหลักก็คือหากเอาประเทศที่มาลงทุนเป็นตัวตั้งอันนี้แหละน่ากลัวคือมันไม่เกี่ยวแล้วว่าด้วยเหตุด้วยผลจะเปลี่ยนมาใช้แลนด์บริดจ์เท่าไหร่จากเดิมเขาใช้ช่องแคบมาลากาเพราะอันนี้มันจะเกิดสิ่งที่ว่า assign routeคือสายการเดินเรือไม่ต้องเลือกแล้วแต่ประเทศที่มาลงทุนด้วยเขามีสายการเดินเรือขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งให้มาใช้เส้นทางนี้แม้โอกาสเกิดขึ้นมันจะน้อยนะครับแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ประหยัด4วันอย่างที่ว่าแต่เขามาด้วยเหตุผลอื่นในด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะเขาถือทั้งซัพพลายเชนเขาถือราคาเขาถือสินค้าเขาโมโนโพลีอะไรบางอย่างแล้วเขาใช้ตรงนี้ในการทำเพื่อยุทธศาสตร์ของประเทศเขาดังนั้นต้องจับตาดูนะครับว่าข้อเสนอที่กำลังเดินกันอยู่เนี่ยใครจะมาลงทุนแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครชัดเจนนะครับมีแต่คนที่สนใจแบบอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแต่ความเสี่ยงต่อประเทศเราสูงมากและอาจเป็นการชักศึกเข้าบ้านดังนั้นนะครับด้วยเวลาที่จำกัดจริงผมให้ full version นะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้แบบยาวๆเกือบ2ชั่วโมงมาแล้วเข้าไปใน YouTube สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิได้แล้วตั้งคำถามกับตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมาเนี่ยแค่อยากได้ไม่อยากได้หรือประเทศควรทำหรือไม่ควรทำโดยเอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติเรื่องแลนด์บริดจ์ผมก็ต้องบอกว่าโลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมใครจะรู้บ้างสงครามรัสเซียยูเครนเกิดแล้วผลกระทบอะไรค่าแก๊สสูงขึ้นอเมริกากับอิหร่านมีทะเลาะกันแล้วเกิดอะไรช่องแคบฮอร์มุซเรือวิ่งได้บ้างวิ่งไม่ได้บ้างเรากับเพื่อนบ้านวันดีคืนดีทะเลาะกันวันดีคืนดีดีกันจะรู้ไหมครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรและวันนี้ประเทศไทยจะยืนอยู่ที่เดิมอย่างนี้ล่ะเพื่อนบ้านเราเวียดนามพัฒนาบางเกาะเช่นฟุกุโอกะเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้ประเทศไทยจะยืนอยู่บนสมมติฐานเดิมๆแบบนี้เลยเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดเสนอแนวคิดเก็บค่าเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาดีไหมรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์บอกไม่เห็นด้วยเราไม่รู้ว่ารัฐมนตรีมาเลย์คิดยังไงและประเทศไทยล่ะครับสินค้าจะมาเมืองไทยมาแหลมฉบังผ่านช่องแคบมาลากาและวันหนึ่งเกิดเหตุเหมือนช่องแคบฮอร์มุซ เราจะทำยังไงเดินทางอ้อมโลกไหมเดินทางไปทางไหนเรามีทางเลือกหรือเปล่าเราไม่มีทางเลือกอะไรเลยเหรอเม็กซิโกปานามามีปัญหาทำแลนด์บิดสร้าง2019เสร็จ2025 26เนี่ยจะสมบูรณ์แต่ก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าแลนด์บิดเม็กซิโกจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เขาเริ่มทำแล้วและเมืองไทยครับเราคิดรถไฟใต้ดินรถไฟต่างๆมานานคิดก่อนสิงคโปร์แต่ทำเสร็จทีหลังสิงคโปร์จนวันนี้ระบบรางของเราครับก็ยังไม่เสร็จยังคิดและสร้างไปเรื่อยๆยังไม่สมบูรณ์แบบแล้ววันนี้ครับที่เรามาต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ข้อมูลความคิดเห็นความแตกต่างความห่วงใยโครงการดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพวกเรามีเพื่อนสมาชิกทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านช่วยกันให้ข้อมูลอะไรดีอะไรเสียและอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศผมก็บอกไว้ว่าถ้าเราไม่มีโครงการใหม่ๆแลนด์บิดมีอะไรครับท่านจะทำแต่ทางรถไฟสายเก่าเพิ่ม1เลนเป็น2เลนเป็น3เลนถนนเหมือนเดิมเส้นเก่าหมดลงทุนเหมือนเดิมมีอะไรเพิ่มขึ้นครับอย่างน้อยแลนด์บิดมีแล้วครับถนนระหว่างระนองชุมพรรถไฟระหว่างระนองชุมพรมีเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นให้คนระนองที่ไม่เคยขึ้นรถไฟได้ขึ้นรถไฟมีถนนตัดใหม่ๆเชื่อมอันดามันกับอ่าวไทยใครอยากเที่ยวมีทางแล้วและอนาคตจบแค่นี้หรือเปล่าอาจจะมีรถไฟจากระนองผ่านพังงาไปภูเก็ตก็ได้และจะมีเส้นทางอื่นๆอีกก็ได้นี่คือจุดเริ่มครับต้องขอบคุณคนที่กล้าคิดในอดีตเขาคิดแค่ขุดคลองวันนี้ขุดคลองมีปัญหาเปลี่ยนมาเป็นแลนด์บิดสะพานเชื่อมเนี่ยไม่ได้มีเราที่เดียวนะครับอิสราเอลเขาก็คิดครับเขาบอกถ้าสุเอตมีปัญหาเขาก็ต้องมีแลนด์บิดหลบไปเหมือนกันทุกคนต้องมีทางรอดทางออกที่เป็นทางสำรองเผื่อให้ประเทศตัวเองวันนี้โชคดีครับช่องแคบมะละกาไม่มีสงครามไม่มีโจรสลัดเรือขนถ่ายกันได้ตลอดท่านจะรู้ไหมครับว่าอีก5ปี10ปีเกิดบางประเทศทะเลาะกันห้ามผ่านห้ามไปห้ามมาและประเทศไทยจะไว้ตรงไหนประเทศไทยต้องรออะไรวิ่งอ้อมค่าเสียโอกาสโอกาสที่ไม่ใช่บอกว่าโปรเจกต์หนึ่งคิดปุ๊บแล้วทำได้เลยใช้เวลา5ปี10ปีต้องถามทุกท่านว่าเราจะปล่อยโอกาสที่มีโอกาสแล้วให้หมดไปหรือเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอกาสที่ดีให้ประเทศไทยโครงการดีๆครับโครงการที่มีประโยชน์เชื่อมสองฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยโครงการนี้เคยมีมาแล้วเป็นการเชื่อมถนนแต่ใต้จากตรงนี้ไปเยอะครับไม่ว่าหลายๆโครงการสร้างแต่ถนนแต่โครงการนี้มีทั้งถนนมีทั้งรถไฟก็ต้องฝากเรียนเพื่อนสมาชิกคิดได้คิดแตกต่างแต่ต้องไม่แตกแยกคิดได้ก็ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคิดให้ดีแล้วคิดว่าโครงการที่ดีๆให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วสร้างมันขึ้นมาด้วยความคิดเห็นของพวกเราทุกคนสร้างประเทศไทยเราให้สามารถมั่นคงเจริญหน้าต่อไปได้ผมคนเดียวทำไม่ได้ครับแต่ถ้าพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันแล้วมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโครงการดีๆในวันนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านปูนศักดิ์จันจำปีครับ
4: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมปูนศักดิ์จันจำปีบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้นะครับผ ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยติที่หลายๆท่านได้ให้ความสำคัญซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บีชที่รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการโลจิสติกระดับโลกแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือการเร่งผลักดันโครงการที่มีมูลค่ามหาศาลโดยที่คำถามพื้นฐานนะครับยังไม่มีการตอบซึ่งคำถามนั้นก็คือว่าประเทศไทยควรมีโครงการแบบนี้หรือไม่ที่ว่าคำถามนี้ยังไม่สามารถตอบได้ก็เพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือว่า SEA หรือภาษาอังกฤษก็คือ Strategic Environmental Assessment คำว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์นี้นะครับโครงการใหญ่ๆเหล่านี้ประเทศควรต้องมีควรต้องดำเนินการเพราะมันจะเป็นโครงการเป็นการประเมินที่ช่วยให้ประเทศไทยรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่มีความคุ้มค่าในแต่ละมิติหรือไม่อย่างไรมีการกระทบกับระบบนิเวศมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวประมงหรือไม่อย่างไรรัฐบาลข้ามขั้นตอนนี้ไปหมดแล้วครับแล้วไปเร่งรัดในการทำ EIA ในรายโครงการทดแทนซึ่งการทำ EIA นะครับมันก็หมายถึงว่าตอนนี้รัฐบาลได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าท่านจะสร้างท่านจะทำเพียงแค่ทำเอารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัวนี้ให้มันผ่านเท่านั้นโดยที่ท่านยังไม่สามารถจะไปตอบคำถามที่ผมถามไว้ในตอนต้นว่าโครงการนี้มันเหมาะสมมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรดังนั้นนี่มันไม่ใช่การวางแผนประเทศครับนี่คือการล็อกผลหรือเรียกว่าล็อกมงไว้เรียบร้อยแล้วล่วงหน้านี่เองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกังวลไปมากกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลก็ยังไม่เคยพูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่อาจจะเป็นระเบิดการปลดปล่อยคาร์บอนลูกใหม่ของประเทศไทยใช่หรือไม่รัฐบาลพูดถึงการค้าโลจิสติกพูดถึง GDP ต่างๆแต่รัฐบาลไม่เคยพูดเลยนะครับว่าโครงการเนี่ยจะเกิดคาร์บอนฟูตพริ้นท์หรือการปลดปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทั้งที่ทุกวันนี้นะครับโลกเรานี่เปลี่ยนไปกันหมดแล้วนะครับประเทศต่างๆเราประเทศต่างๆใช้กลยุทธ์หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงกำลังจะถูกกีดกันทางการค้ายุโรปมีการใช้ CBAM หรือมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนแต่นโยบายของประเทศไทยครับเรากำลังผลักดันประเทศกลับไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนสูงอีกครั้งใช่หรือไม่เพราะแลนด์บิดไม่ใช่แค่ท่าเรือครับมันคือแหล่งการปลดปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การขนถ่ายสินค้ายกขึ้นยกลงดับเบิลแฮนด์ลิ่งโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นการขนส่งด้วยรถไฟการจอดรอซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นแหล่งที่ปล่อยคาร์บอนนี่ยังไม่รวมถึงการสูญเสียคาร์บอนจากการดูดซับคาร์บอนจากป่าชายเลนที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียแปซิฟิกซึ่งทุกขั้นตอนที่ผมพูดมานี้นะครับเรายังไม่ได้รับการประเมินให้เกิดความชัดเจนเลยในขณะที่ประเทศไทยเราประกาศเป้าหมาย Net Zero 2050ถ้าลองประเมินสิครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันสวนทางกันกับนโยบายหรือว่าเป้าหมายของตนเองหรือไม่ในที่เรากำลังพูดถึงการลดฝุ่น PM 2.5 ลดโลกร้อนลดการใช้ฟอสซิลแต่อีกทางหนึ่งรัฐบาลกับเร่งผลักดันเมกะโปรเจกต์ที่ต้องใช้พลังงานที่ต้องใช้กิจกรรมต่างๆมหาศาลการปลดปล่อยสูงการปลดปล่อยคาร์บอนสูงกว่าการเดินทางแบบเดิมถึง13เท่านะครับที่ผมทำการประเมินโดยการศึกษาจากการเปรียบเทียบระหว่างการเดินเรือที่อ้อมช่องแคบมาลากาแบบเดิมกับอีกแบบนึงก็คือการสู่กระบวนการดับเบิลแฮนด์ลิ่งต่างๆที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี่คือการย้อนแย้งเชิงนโยบายที่เห็นได้ชัดนะครับว่านี่คือโครงการที่เพิ่มต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยดังนั้นนะครับในวันนี้ผมอยากจะขอเรียกร้องรัฐบาลมีทั้งหมดอยู่4เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยหยุดโครงการแลนด์บิดก่อนแล้วมาเร่งทำการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งก็มีการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาศึกษานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยใ จะสูญเสียแหล่งอนุบาลแหล่งสัตว์น้ำแหล่งดูดซับคาร์บอนแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเป็นมูลค่าเท่าไหร่และต้องนำมาหักลบจากรายได้หรือการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ล้วนๆหรือเศรษฐศาสตร์เพียวๆนะครับเรื่องที่สองที่ผมอยากเสนอก็คือว่าในขณะที่ประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถ้าสไลด์ขึ้นนะครับจะเป็นสไลด์สุดท้ายเรามีน้ำเสียเรามี PM 2.5 เรามีขยะเรามีสิ่งปฏิกูลสิ่งปนเปื้อนทะเลเราก็เสื่อมโทรมป่าถูกทำลายขณะที่ดัชนีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราลดลงเรื่อยๆและยังอยู่ในระดับที่น่ากังวลนะครับท่านกลับเลือกเดินหน้าเมกะโปรเจกต์ในที่ระบบในการกำกับดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมเรายังอ่อนแอเช่นเดิมเราควรนำเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยไปแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือไม่ซึ่งถ้าเราภาคประชาชนนะครับเราได้ทำการประเมินกันไว้เนี่ยถ้าหากเรามุ่งมาที่เรื่องของการจัดการขยะการบำบัดน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของประเทศเนี่ยเราใช้เงินไปแค่ 40% ของ1ล้านล้านบาทเท่านั้นนะครับและเราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถส่งผ่านให้กับคนรุ่นถัดไปได้กลับคืนมาและที่สำคัญมันยังเป็นข้างการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจสีเขียวนะครับมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นได้เช่นกันอันดับ3นะครับผมอยากจะขอให้ท่านลองศึกษาดูเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเดิมมีการเชื่อมโยงระบบรางต่างๆซึ่งหลายท่านได้มีการพูดถึงไปแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเราแล้วนะครับเรายังเหลือเม็ดเงินอีกจำนวนมากในการที่จะมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเราเพราะว่านี่คือนะครับการพัฒนาที่แท้จริงครับเป็นการพัฒนาที่ควร
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนตระเวนบริเวณ
9: คุณพ่อกับคุณแม่พี่เก่งพี่ก้อยคุยกันว่าจะขับรถพาพี่เก่งพี่ก้อยตระเวนเอากระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่
10: ดีจังแต่ตระเวนเนี่ยหมายถึงอะไรหรอสีสวัสดิ
9: ์ตระเวนหมายถึงไปทั่วรอบๆบริเวณจ้ะเหมือนอย่างเธอที่ชอบตระเวนไปโน่นมานี่ไง
10: ฉันเคยได้ยินคำว่าตำรวจตระเวนชายแดนด้วยล่ะ
9: ตำรวจตระเวนชายแดนก็คือตำรวจที่ดูแลตรวจตราบริเวณชายแดนไง
10: แล้วคำว่าตระเวนกับบริเวณเนี่ยสะกดเหมือนกันไหม
9: ตระเวนสะกดด้วยนอหนูแต่บริเวณสะกดด้วยนอเนนจ้ะตระเวนเป็นคำกริยาหมายถึงไปทั่วรอบๆ บริเวณเช่นตระเวนป่าส่วนบริเวณหมายถึงพื้นที่โดยประมาณไม่เจาะจงตำแหน่งเช่นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียน
11: และพบกันใหม่นะคะ

0: ประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2540
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของแผลกับการทำแผลมาฝากกันค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นแผลทำไมบางครั้งแผลควรจะต้องปิดแผลแต่บางครั้งก็มักจะถูกบอกว่าไม่ควรจะต้องปิดแผลเปิดให้แผลได้หายใจแผลแห้งจะได้หายไวๆแล้วแผลแบบไหนกันที่ควรจะปิดแผลแล้วแผลแบบไหนไม่ควรจะปิดแผลวันนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะมาดูกันก่อนว่ากระบวนการรักษาบาดแผลของร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการเป็นอย่างไรกันก่อนอื่นเลยเมื่อเวลาที่เราเกิดแผลค่ะแผลจากการถูกของมีคมบาดแผลถลอกแผลจากการถูกทิ่มตำแผลกดทับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกร่างกายจะมีกระบวนการรักษาตนเองในทันทีค่ะถ้าหากเป็นแผลที่มีเลือดออกสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือกระบวนการห้ามเลือดของร่างกายค่ะที่เรียกว่า ฮีโมสแตติสนะคะโดยที่เลือดจะมีการจับตัวกันเป็นลิ่มแล้วก็พยายามที่จะอุดบาดแผลเอาไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะหลังจากที่เลือดหยุดไหลแล้วแผลจะเริ่มมีลักษณะบวมแดงมากน้อยก็แล้วแต่นะคะต่างกันไปซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนการอักเสบโดยหลอดเลือดจะพยายามนำสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนค่ะมาบริเวณที่เป็นแผลเพื่อทำการรักษานั่นเองซึ่งออกซิเจนในเลือดนี้นะคะจำเป็นต่อการรักษาแผลโดยปริมาณของออกซิเจนนะคะก็จะต้องอยู่ในสมดุลไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไปนอกจากนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นจะมีของเหลวใสๆออกมารอบๆบาดแผลซึ่งของเหลวนี้นะคะในกระบวนการรักษาบาดแผลของร่างกายเนี่ยจะช่วยให้แผลสะอาดขึ้นแล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชนิดแมโครฟาจค่ะที่จะมาป้องกันแผลจากการติดเชื้อและก็เขมือบเจ้าเชื้อโรคนะคะที่มาทางแผลเปิดรวมทั้งดูแลกระบวนการซ่อมแซมด้วยโดยผลิตสารที่เรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ค่ะที่เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบาดแผลโดยเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อาจจะมีอาการคันมีรอยย่นและมีความแข็งแรงพอๆกับเนื้อเยื่อก่อนเกิดบาดแผลค่ะนี่เป็นกระบวนการการรักษาบาดแผลของร่างกายแล้วแผลแบบไหนกันที่ไม่ควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลเมื่อเกิดบาดแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ควรทำต่อมาคือการปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือว่าผ้าก๊อซค่ะนั่นก็เพื่อรักษาความสะอาดของแผลป้องกันการติดเชื้อแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงนะคะจากความเชื่อเดิมว่าควรเปิดแผลไว้เพื่อให้แผลได้หายใจบ้างเพื่อให้แผลได้แห้งไวขึ้นซึ่งในความจริงแล้วค่ะไม่ว่าบาดแผลจะสัมผัสกับอากาศภายนอกหรือไม่ยังคงเกิดกระบวนการรักษาบาดแผลการตกสะเก็ดแล้วก็การเป็นแผลเป็นได้อยู่ดีค่ะเพียงแต่เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานเท่านั้นและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในกระบวนการรักษาบาดแผลที่แท้จริงแล้วก็คือความชื้นค่ะมีข้อมูลนะคะว่าในปีพุทธศักราช2505ดร.จอร์จดีวินเนอร์ค่ะได้เขียนบทความเรื่องหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าความชื้นช่วยให้เซลล์เร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ค่ะนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยอื่นๆนะคะที่ระบุว่าความชื้นทำให้หลอดเลือดงอกใหม่เร็วขึ้นและจำนวนเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบจะลดลงเร็วกว่าบาดแผลที่เปิดให้สัมผัสกับอากาศค่ะตรงกันข้ามการเปิดบาดแผลให้สัมผัสกับอากาศจะทำให้เซลล์แห้งและเซลล์อาจจะตายได้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลแบบไหนก็ควรจะปิดพลาสเตอร์ยาเอาไว้หรือว่าปิดผ้าก๊อซเอาไว้ค่ะนอกจากจะช่วยให้ความชื้นซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการรักษาบาดแผลของกระบวนการในร่างกายแล้วนะคะยังช่วยป้องกันเชื้อโรครวมถึงป้องกันการกระแทกการขูดขีดการแกะเกาหรือการรบกวนอื่นๆค่ะที่จะเป็นการรบกวนกระบวนการรักษาของบาดแผลซึ่งอาจจะทำให้เลือดออกอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองหากเป็นเช่นนี้บาดแผลก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้นและเพิ่มโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นมากขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือว่าการปิดแผลด้วยผ้าก๊อซเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนพลาสเตอร์ยาเป็นประจำค่ะไม่เช่นนั้นจากจะเป็นการป้องกันเชื้อโรคอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคก็ได้ค่ะหรือเมื่อพลาสเตอร์ยาเริ่มหลุดออกนะคะเชื้อโรคก็อาจจะเข้าไปในแผลได้เช่นกันรวมถึงการใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียประเภทครีมก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเป็นแผลที่เล็กน้อยมากๆและไม่น่าจะเป็นจุดที่จะสัมผัสกับเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งสกปรกอื่นๆก็อาจจะไม่ต้องปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาก็ได้แต่ควรจะต้องทำความสะอาดแผลในเบื้องต้นส่วนถ้าหากแผลขนาดใหญ่และลึกมากก็ควรจะต้องพบแพทย์เพื่อรักษาตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไปจะดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่น

อยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะรวมถึงคุณครูนะคะสามารถที่จะนำหนังสือชุดเนี้ยไปใช้หนังสือชุดอ่านเป็นนวัตกรรมหนังสือฝึกอ่านตามระดับสำหรับเด็กค่ะจัดทำขึ้นโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือนะคะที่จะนำมาแก้ปัญหาเรื่องของเด็กไทยอ่านเขียนไม่คล่องค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้หนังสือชุดนี้นะคะถอดแบบมาจาก Oxford Reading Tea คือมีการพัฒนาโดยถอดแนวคิดมาจากหนังสือการฝึกอ่านภาษาอังกฤษระดับโลกนะคะว่าเราจะต้องให้เด็กค่อยๆฝึกการอ่านได้ด้วยตนเองโดยที่หลักๆของหนังสือชุดนี้นะคะจะเป็นการสนุกก่อนสอนทีหลังค่ะคือจะมีเนื้อหาแบ่งระดับตามความยากง่ายจะมีเลเวลของหนังสือนะคะเลเวลที่1จนถึงเลเวลที่4ค่ะจะเริ่มต้นจากไม่มีคำอ่านให้อ่านภาพแล้วก็มีการฝึกอ่านคำไล่ไปเรื่อยๆค่ะไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนโดยเน้นความสนุกเพื่อจูงใจให้เด็กอยากอ่านค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยและความท้าทายนะคะคือมีการใช้รูปมีการใช้ประโยคซ้ำๆเป็นตัวช่วยทำให้เด็กคาดเดาคำได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นความท้าทายทำให้เด็กๆได้ค่อยๆฝึกทักษะค่ะซึ่งชุดการฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tea อ่านในชุดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีระดับค่ะเป็นเลเวลไประดับที่1ไล่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแต่ละระดับค่ะก็จะเป็นการชวนให้เด็กๆได้อ่านคือเป็นการชวนเด็กๆอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือชุดฝึกอ่านตามระดับจะช่วยให้ฝึกอ่านได้ง่ายมากขึ้นเพียงคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะทำตามคู่มือก็จะทำให้มั่นใจในการใช้หนังสือมากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของตัวเองค่ะผลจากการใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะหนังสือชุดนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่การอ่านออกแต่จะเป็นการได้อ่านและได้คิดด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการปลูกฝังรากฐานในการเขียนที่ดีในอนาคตค่ะสำหรับหนังสือฝึกอ่านตามระดับคืออะไรหนังสือฝึกอ่านตามระดับเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ถูกออกแบบมาให้พอเหมาะพอดีกับเด็กในแต่ละระดับการอ่านค่ะหนังสือฝึกอ่านตามระดับจะต้องไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะแต่จะมีความง่ายและความท้าทายผสมผสานกันไปให้เด็กๆได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะทางภาษาการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการรวมถึงทำให้เด็กรู้สึกประทับใจในการอ่านซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านแล้วก็อยากจะอ่านเล่มต่อๆไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนั่นเองค่ะคือหนังสือในชุดนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือเล่มย่อยๆคือในแต่ละระดับค่ะก็จะมีหนังสือเรื่องย่อยๆนะคะแต่ละเรื่องของแต่ละระดับคือในระดับที่1ก็จะมีหนังสือหลายเล่มที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกอ่านค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเด็กค่ะทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายแล้วจะเป็นเรื่องสั้นๆคือเด็กอ่านเองก็จบได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการอ่านให้จบได้ด้วยค่ะซึ่งภาษาพูดจะเป็นภาษาธรรมชาติของเด็กคำศัพท์ที่ใช้ก็จะสะกดง่ายๆเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กๆในวัยอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1เลยค่ะรวมทั้งมีการใช้รูปประโยคซ้ำๆใช้คำศัพท์ซ้ำๆก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็จะสามารถคาดเดาได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่หนังสือเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะจะมีทั้งหมด25เล่มนะคะในระดับที่1ค่ะก็จะมีหนังสือนะคะไปโรงเรียนหยุดนะพายุของหาย3เล่มนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสืออันนี้จะช่วยพัฒนาเรื่องของการตีความการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆจะอยู่ในภาพใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กๆคุ้นเคยเป็นโครงเรื่องทำให้เด็กๆ เข้าใจง่ายและภาพเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เด็กๆคาดเดาเรื่องต่างๆไปได้ค่ะภาพจะชี้นำการดำเนินเรื่องนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยโดยจะชี้นำจากซ้ายไปขวาซึ่งจะเป็นลักษณะของการอ่านที่ถูกต้องใช่ไหมคะคือทิศทางในการอ่านจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะ
ในระดับที่1 นะคะยังมีอีก2 เล่มคือชิง

และมาดูสิสองเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่เริ่มใช้คำเดี่ยวหรือว่าวลีค่ะจะใช้คำเดี่ยวหรือว่าวลีซ้ำๆในการเล่าเรื่องราวอยู่ในภาพเช่นกันใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยกับโครงเรื่องเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายภาพจะกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่องเด็กอ่านคำจากภาพเป็นหลักดังนั้นค่ะภาพและคำก็จะต้องตรงกันอย่างแม่นยำนั่นเองค่ะเพราะต่อมาค่ะจะเป็นระดับบวก1นะคะก็จะเหมาะกับอายุตั้งแต่4ถึง5ขวบค่ะจะมีหลากหลายเล่มนะคะมีเรื่องแม่มีไข้เรื่องมะละกอเรื่องวาดอะไรเรื่องอาม่าเรื่องปะดีกะประดูเรื่องไข่และเรื่องสะอึกค่ะหนังสือเหล่านี้นะคะจะใช้ประโยคสั้นๆซ้ำๆในการดำเนินเรื่องค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องราวส่วนใหญ่จะอยู่ในภาพจะมีการเริ่มต้นและการจบที่ชัดเจนนำเสนอปัญหาและการคลี่คลายปัญหาเด็กๆจะอ่านเรื่องจากภาพค่ะดังนั้นภาพกับคำก็จะตรงกันอย่างชัดเจนแล้วก็จะได้ค่อยๆเข้าใจความหมายของเรื่องพอต่อมาค่ะในระดับที่2จะเป็นอายุ 5-6 ปีค่ะระดับนี้นะคะจะมีหนังสือหาเจอไหมปาดเละเทะไปซื้อของและหลงค่ะมีหลายเล่มให้ได้อ่านเลยนะคะเป็นหนังสือที่ง่ายโครงเรื่องจะถูกพัฒนามาทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกและประหลาดใจมีตอนเริ่มต้นและตอนจบมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆจะมีการใช้เหตุการณ์ซ้ำๆและประโยคซ้ำๆในการนำเสนอเรื่องค่ะการใช้ประโยคซ้ำๆแต่เปลี่ยนคำบางคำในประโยคก็จะทำให้เด็กอ่านได้ง่ายและเริ่มมีประโยคคำถามค่ะบางเล่มจะมีการเกริ่นเข้าเรื่องและจบเรื่องด้วยการบรรยายสั้นๆนะคะและภาพก็จะกระตุ้นให้คาดเดาได้ง่ายขึ้นในระดับที่3ค่ะอายุ 6-7 ปีค่ะมีหนังสือเวลานิทานหยอดกระปุกพายุงานวัดก็จะเป็นหนังสือที่ง่ายโครงเรื่องก็จะถูกพัฒนาทำให้สนุกมากขึ้นนะคะก็จะมีโครงเรื่องตอนต้นเรื่องระหว่างกลางและตอนจบโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นจะไม่นำเสนอเหตุการณ์ซ้ำๆละแต่จะเป็นการนำเสนอเหตุการณ์ที่ค่อยๆร้อยเรียงกันไปเป็นเรื่องค่ะใช้ประโยคสั้นๆบรรยายเรื่องใช้ประโยคซ้ำๆเล็กน้อยเริ่มมีการนำเสนอเรื่องรอบตัวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะในระดับที่4ค่ะอายุ 7-8 ปีเรื่องตัวจิ๋วหูอื้อเมืองผีและเรื่องยายค่ะจะเริ่มมีความเป็นวรรณกรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ตอนย่อยๆหลายๆตอนต่อเนื่องกันค่ะมีการเล่นกับเสียงของคำมากยิ่งขึ้นมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านคำคล้องจองทำให้เด็กคาดเดาการสะกดคำได้เนื้อเรื่องที่ยาวขึ้นและซับซ้อนขึ้นประโยคที่ยาวขึ้นตัวละครจะมีความปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแสดงลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเนื้อหากระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์และความคิดที่ลึกซึ้งที่หลากหลายขึ้นทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งในชีวิตจริงได้มีการเพิ่มความท้าทายทางภาษาที่เพิ่มขึ้นค่ะเช่นคำเปรียบเทียบคำสร้อยเริ่มมีการใช้ย่อหน้าให้เด็กๆได้เห็นจะเห็นได้ว่าทั้ง5ระดับนี้นะคะคือระดับ1 1บวกระดับ2 3 4ก็จะค่อยๆไล่ระดับไล่เลเวลของการอ่านโดยที่รูปแบบของการใช้หนังสือเนี่ยนะคะคือคุณครูก็สามารถที่จะอ่านให้เด็กๆฟังหน้าห้องได้เป็นการให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับหนังสือและเรื่องราวคุณครูอ่านตามตัวหนังสือเด็กๆได้ยินคำศัพท์หรือจะเป็นการอ่านเป็นกลุ่มกับคุณครูก็ได้ค่ะโดยเอาเด็กที่มีทักษะการอ่านในระดับที่ใกล้เคียงกันผลัดกันอ่านคนละหน้าคุณครูคอยช่วยเหลือก็จะทำให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากหนังสือและได้เรียนรู้จากเพื่อนด้วยแล้วก็ลักษณะสุดท้ายค่ะก็คือสามารถที่จะให้เด็กอ่านด้วยตนเองการให้เด็กอ่านให้ครูฟังมีเป้าหมายคือเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะ2ด้านค่ะคือการอ่านคำและการอ่านได้เข้าใจค่ะ
หน้าที่หลักของครูก็คือให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อเด็กพยายามอ่านได้ด้วยตนเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าหนังสือฝึกอ่านตามระดับเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดระดับของเนื้อหาค่ะที่ก็เป็นลักษณะของระดับคร่าวๆนะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ตามระดับความสามารถของผู้อ่านด้วยโดยหนังสือเนี่ยก็จะมีตัวช่วยและความท้าทายทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปก็สามารถที่จะค่อยๆฝึกอ่านและก็ทำความเข้าใจกับภาพไปได้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทางด้านของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะก็ได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะหนังสือเล่มนี้ได้ฟรีนะคะหนังสือชุดนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะคะของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะในธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ค่ะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้หนังสือในชุดนี้ก็จะมีหนังสือให้เราสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็รวมถึงคู่มือในการใช้หนังสือนะคะหนังสือในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีคู่มือแนวทางในการใช้ค่ะว่าเราจะต้องใช้ยังไงได้บ้างเพื่อทำความเข้าใจกับหนังสือชุดนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.happyreading.an.th ค่ะอยู่ในห้องสมุดมูลนิธินะคะจะมีหนังสือให้เราสามารถไปดาวน์โหลดมาอ่านกันได้และล่าสุดค่ะมีการเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล์ขนาด A3 ค่ะก็เป็นไฟล์ใหญ่ๆนะคะให้เด็กๆอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้นั่นเองเป็นหนังสือในชุดขนาด A3 นะคะก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคือสามารถที่จะดาวน์โหลดไปปริ้นเป็นบิ๊กบุ๊กหนังสือภาพขนาดใหญ่นะคะใช้ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนหรือการอ่านร่วมกันในบ้านได้ค่ะก็จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกอ่านตามระดับนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เหมาะกับการทำสื่อการสอนแบบบิ๊กบุ๊กเลยค่ะโหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไปได้ที่ happyreading.in.th/download ค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้เลยนะคะก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดกันค่ะหรืออยากได้เป็นไฟล์เล่มเล็กๆนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันค่ะในเว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะก็จะมีในส่วนของไฟล์หนังสือนะคะรวมถึงไฟล์คู่มือในการอ่านค่ะคู่มือในการใช้หนังสือนะคะหนังสือฝึกอ่านตามระดับอ่านนะคะแล้วก็จะตอนนี้เนี่ยอ่านมีด้วยกัน2ชุดแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปอ่านในแต่ละชุดได้เลยแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีแต่ละเลเวลที่จะสามารถที่จะไปอ่านได้เลยค่ะก็สามารถนำไปใช้กับเด็กๆในครอบครัวหรือนำไปใช้กับเด็กๆในโรงเรียนกันได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.happyreading.in.th ค่ะก็จะเข้าไปนะในเมนูหนังสือจะมีหนังสือนะคะมากมายให้เลือกอ่านได้เลยเอามายกตัวอย่างกันนะคะอย่างอ่านชุดที่1ในเลเวลที่1เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นภาพอย่างเดียวไม่มีตัวหนังสือก็จะให้ดิเราช่วยกันเราช่วยกันจินตนาการตามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องไปทำอะไรต่อเราก็จะเรียนรู้จากภาพค่ะก็จะเป็นการดูภาพรวมถึงในหนังสือเองจะมีคำถามหลังการอ่านค่ะให้เด็กๆช่วยคิดค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเล่มนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วตัวเด็กๆเองชอบตอนไหนของเรื่องมากที่สุดเพื่อให้เขาค่อยๆทบทวนค่ะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพอเป็นในส่วนของเลเวล1บวกนะคะก็จะเริ่มมีตัวหนังสือละอย่างเช่นเล่มนี้ค่ะหนังสือเรื่องวาดอะไรก็จะเริ่มมีภาพค่ะว่าเด็กๆกำลังวาดภาพแล้วเขาก็จะเขียนถามว่ามีนาวาดอะไรเป็นคำที่อ่านง่ายๆนะคะเป็นคำที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเด็กๆก็จะฝึกอ่านได้ว่าอ๋อมออีมีนออานาใช่ไหมคะวออาดอวาดออะอะรอไอไรมีนาวาดอะไรแล้วเขาก็โชว์รูปให้ดูค่ะลาห้าตาก็เป็นคำง่ายๆใช่ไหมคะพาทีวาดอะไรปูสี่หูชีวาวาดอะไรวัวเก้าหัวพ่อวาดอะไร
พ่อวาดอะไรนะอันนี้ก็จะชวนเด็กๆดูค่ะแล้วก็จะมีคำถามหลังการอ่านให้เด็กๆเนี่ยค่อยๆชวนคิดชวนคุยนะคะในเรื่องที่วาดเป็นหนังสืออ่านสั้นๆชวนเด็กๆอ่านชวนเด็กๆทำความเข้าใจค่ะก็จะสนุกกับการอ่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอ่านไม่ได้ยากอ่านแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็จะเป็นคำที่อ่านง่ายๆนะคะเช่นคำว่ามีนาลาตาพาทีหูชีวาพ่อจะเป็นคำสะกดด้วยเสียงยาวและสะกดด้วยแม่กอกามีวรรณยุกต์ง่ายๆเอกโทนะคะเด็กๆก็จะได้ลองสะกดและอ่านคำด้วยตนเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะกับชุดหนังสือที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะกับหนังสือฝึกอ่านตามระดับนะคะอ่านเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปอ่านไปใช้กันได้นะคะที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะ www.happyreading.in.th ค่ะกับหนังสือชุดอ่านค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่มีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่อีทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
11: ์ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษาหนึ่งสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่ อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการหนิวค่ะ
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
8: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: เช็คข่าวก่อนแชร์
11: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไป
13: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
14: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
15: สคร.1เชียงใหม่เผยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยกระดับคุมเข้มอีโบลาเห็นชอบแนวทางกักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาอย่างน้อย21วันฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้ง2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดพร้อมทั้งเห็นชอบให้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวและให้กรมควบคุมโรคจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558มีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันตามมาตรา34วงเล็บ1มีโทษปรับไม่เกิน20,000 บาทตามมาตรา51กรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันตามมาตรา34วงเล็บ7มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และห้องปฏิบัติการระดับสูงหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
16: News.
14: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
23: Tab to Read
22: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
23: ที่ Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
25: ตอนขนมเบื้องพวกเธอรู้ไหมว่าขนมเบื้องต้นตำรับแต่เดิมน่ะแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มากเลยล่ะนะ
26: แล้วมันเป็นแบบไหนอ่ะสีสว่าง
25: ฉันพาพวกเธอไปดูของจริงเลยดีกว่าขนมเบื้องอย่างต้นตำรับแต่เดิมใช้กระทะดินเผารูปคล้ายกระด้งตั้งบนเตารูปกระบอกทรงเตี้ยเมื่อจะละเลงแป้งขนมเบื้องต้องใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ทาให้ทั่วหน้ากระทะกันแป้งติดด้วยล่ะ
26: ฟังดูยุ่งยากจัง
25: ก็เลยต้องมีการพัฒนาไงดังนั้นในสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์พรบุญนาคเลยหันมาใช้กระทะเหล็กแทนถึงแล้วล่ะร้านนี้ไงที่ยังทำขนมเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่คุณลุงคะขนมเบื้องนี้ทำมา าจากอะไรคะ
0: ขนมเบื้องจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของแป้งแป้งก็จะทำมาจากถั่วทองนำไปคั่วแล้วก็ข้าวเจ้านำมาโม่นวดกับหัวกะทิเจือน้ำปูนใสเล็กน้อยแล้วนำไปคายให้พอละเลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้กรอบครับ
25: แล้วไส้ขนมล่ะคะ
0: เขาเรียกหน้าขนมเบื้องจ้ะหน้าขนมเบื้องจะมี2หน้าหน้าแรกคือหน้าหวานหน้าที่2คือหน้าคาวหน้าหวานจะประกอบด้วยมะพร้าวฝอยทองลูกพับชิ้นฟักหน้าคาวจะทำมาจากกุ้งกล้ามกรามมันกุ้งผัดรวมกันแล้วปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อยเอาไข่แดงทาที่แป้งก็จะออกมาเป็นหน้าคาวจ้ะ
25: ส่วนผสมเยอะจังเลยค่ะ
0: ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำตาลหม้อที่จะต้องทาลงไปบนแผ่นแป้งก่อนที่เราจะโรยหน้าต่างๆลงไปอ่ะสุกแล้วจ้ะ
25: หอมมากเลยน่ากินจังใช่ไหมก้าวแต้ม
26: ว่าไงนะ
25: โถเป็นแบบนี้ทั้งปีเลยก้าวแต้ม
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอชาย1คนหญิง3คนก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ผมบอยครับ
6: วิค่ะ
7: เคค่ะ
4: เรา3คนนะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.จนถึงเวลา 11:00 น.นะครับเพราะนี่คือรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานั้นถือว่าเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการทั้ง7ประเภทนั้นได้มีโอกาสนะครับเข้ามาแสดงศักยภาพและก็ความสามารถในรายการของเราครับ
6: ใช่แล้วค่ะเราจะมาพูดคุยตอบคำถามนะคะในเรื่องสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อค่ะเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
7: ค่ะตั้งแต่ที่เราเปิดรับสมัครไปนะคะก็มีคนพิการค่ะทั่วประเทศเลยค่ะให้ความสนใจเข้ามาสมัครกันเยอะมากเลยค่ะ
4: ครับ
7: แต่ว่าเราก็เลยจะต้องมีรอบออดิชั่นนะคะเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันค่ะให้เหลือเพียงแค่20คนค่ะ
4: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการออดิชั่นนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศของการออดิชั่นนั้นลุ้นมากและลุ้นที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าไปดูจากประวัติแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนบอกเลยฮะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับ
6: แต่ยังไงนะคะพี่บอยเราก็ต้องผ่านคอมเมนเตอร์ที่น่ารักของเราทั้ง3ท่านให้ได้ก่อนนะคะ
4: ก็ยังใจดีอยู่ดีนะครับผม
6: ใช่แล้วค่ะ
4: งั้นเราไปพบกับทางด้านของคอมเมนเตอร์ของเรานะครับแล้วไปติดตามกับคุณนุและคุณเอในรอบออดิชั่นกันครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ
6: ไปค่ะ
3: ขึ้นกราฟิกภาพนิ่งหญิงผมยาว
27: คุณรัตกล่าวอมรดิษฐ์นักร้องนักแสดงคอมเมนเตอร์ด้านการแสดง
3: ภาพนิ่งชายใส่สูท
27: ดร.ตรีบุญเจือผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำนักงานกสทช.คอมเมนเตอร์ด้านสิทธิและสื่อ
3: ภาพนิ่งหญิงยิ้มแป้น
27: และคุณนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจคอมเมนเตอร์ด้านศักยภาพคนพิการประเภทของความพิการ B คนพิการทางการเห็น D คนพิการทางการได้ยิน P คนพิการทางการเคลื่อนไหว I คนพิการทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก
3: กราฟิกโลโก้สื่อยอดนักสืบชายและหญิงเดินคู่กันบนถนนกลุ่มชายหญิงนั่งรวมกลุ่มโบกมือให้ผู้ชมหญิงคนตาบอดนั่งพูดกับกลุ่มคนพิการหญิงใส่ชุดไทยยิ้มแป้นกลุ่มคนพิการนั่งรวมกลุ่มกันจอยล่ามภาษามือเอ๋คนตาบอดนุคนหูหนวกยกมือสวัสดี
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การออดิชั่นในซีซั่น2ครับ
28: โอ้โหผมมาเห็นในบรรยากาศวันนี้นะครับย้อนคิดไปถึงในซีซั่นแรกเลยนะครับ
4: จำได้ว่าตอนนั้นนะครับผมตื่นเต้นมากเลยครับพี่นุครับโอ้โห
28: ผมนะทราบมาว่าผู้ที่มาออดิชั่นเนี่ยคัดสรรการแสดงมาอย่างเต็มที่อย่างพร้อมเลยนะครับ
5: เรียกว่างัดไม้เด็ดกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเราไปให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังออดิชั่นด้านในกันเลยนะครับไปกันเลย
8: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
3: ลาล่าชายใส่แว่นสะพายกีตาร์เปิดประตูเข้าไปในห้องมีชายใส่เสื้อสีดำเดินเข้ามาให้ลาล่าจับศอกเดินไปบนเวที
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: วันนี้มานำเพลงที่ตัวเองแต่งมาเล่น

0: ุณตรีพูด
1: บรรยายภาพคือทุกคนนั่งนิ่งครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะตรงก่อนไหมครับ
2: คือกำลังกลืนก้อนสะอื้นลงไปอยู่นะคะแล้วก็มั่นใจว่าขอบคุณที่ลาล่าจะให้พี่ร้องเพลงนี้แต่พี่มั่นใจว่าพี่ก็คงร้องได้ไม่ดีเท่าลาล่าแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ดูประวัตินะคะลาล่าจบก็คือครูดนตรีเนาะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะทุกวันนี้ได้มีโอกาสสอนดนตรีไหมคะ
3: เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆที่แบบเหมือนเรียนดนตรีรุ่นหลังอะไรเงี้ยครับ
1: ถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงสื่อยอดนักสื่อครับ
3: ผมรู้สึกว่ามันต้องมาครับมี3คำเองครับรู้สึกว่าเราไม่มาไม่ได้
0: ลาล่าให้สัมภาษณ
4: ์ก็โอเคครับทำเต็มที่ครับ
5: เห็นพอใจกับผลงานนี้ไหมครับ
4: ก็อาจจะสั่นอยู่บ้างครับเพราะว่าไม่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบมาอย่างนี
6: ้ B10 หนุ้ยนัทธิดาแซ่อึ้ง
0: หนุ้ยหญิงสาวผมยาวเต้นประกอบเพลงบนเวที

0: อยากโดนฉันแก
1: คุณรัฐกล้าวพูด
2: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นค่ะ
2: เหนื่อยไหมคะ
3: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยแต่ว่าชอบเต้นใช่ไหมคะพี่นุ้ยชอบเต้น
3: รู้สึกมันมีความสุขอะค่ะเวลาได้เต้นเพลงแต่ส่วนใหญ่จะชอบแนวแบบเป็นของเพลงลิซ่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ก็คือขอให้เป็นเพลงเร็ว
3: ใช่ค่ะแล้วเวลาได้เต้นมันจะมีความสุขมันอินเนอร์มาจากข้างในด้วยอะค่ะ
4: ดี01แดนอาลุมมาเยอะ
1: แดนใช่หูหนวกยกนิ้วโป้งขึ้น
5: พร้อมเลยนะครับ
1: แดนใช้เท้าเลี้ยงบอลบนเวทีไปมาสลับเท้าซ้ายบ้างเท้าขวาบ้างเขาใช้เท้าหยุดบอลแล้วยกมือสวัสดี
5: ขอบคุณครับ
6: เริ่มจากพี่ตีก่อนนะครับก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกการแสดงชุดนี้ครับถึงรู้สึกว่าแบบเอ้ยกรรมการจะมองว่าเป็นความสามารถพิเศษของเรายังไงครับช่วยนำเสนอหน่อยครับ
1: แดนทำภาษามือ
5: ผมครับที่เลือกการแสดงความสามารถด้านฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านทราบว่าคนหูหนวกครับก็สามารถเล่นกีฬาได้มีความชอบมีความชำนาญทางด้านฟุตบอลได้เช่นเดียวกันครับ
7: ค่ะแล้วแต่ว่าการมาสมัครรายการนี้ค่ะก็จะอาจจะไม่ใช่แข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะเนาะทำไมถึงตัดสินใจมาเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะทั้งที่มันดูเป็นโครงการที่ไม่ได้เป็นการกีฬาโดยตรง
1: ล่ามทำภาษามือให้แดนแดนทำภาษามือตอบ
5: เพราะว่าจริงๆครับมันก็เป็นการแสดงแบบเป็นการแสดงความสามารถครับจริงๆผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทักษะทางด้านอื่นมากเนาะแต่ก็อยากมาสมัครครับ
4: P04 เทนยาธิภาอินทยง
1: เทนยืนถือไมค์บนเวที
8: ย้อนไปเมื่อ13ปีก่อนหนูป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าหนูจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนความตายได้คืบคานเข้ามาฆ่าชีวิตของหนู9ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าปัจจุบันหนูมีอายุอยู่มา13ปีแล้วเมื่อโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งร้ายได้เข้ามาเป็นเพื่อนสนิทของหนูบอกกับตัวเองทุกวันว่าการเจ็บป่วยคือโบนัสและรางวัลของชีวิตจะมีสักกี่คนที่ได้เตรียมตัวก่อนที่จะตายเพราะความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะหรือจงกลัวกับการท้อแท้และสิ้นหวังต่างหากโรคมะเร็งที่ว่าร้ายยังต้องแพ้พ่ายให้กับหัวใจของนักสู้ผู้พิชิตทุกคนค่ะ
7: ค่ะแล้วอยากถามเทนนิดนึงค่ะว่าทราบรายการนี้มาได้ยังไงแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่แบบอยู่ดีตัดสินใจมาเลยอะไรอย่างนี้เคยดูซีซั่น1มาก่อนไหมคะ
8: เคยดูมาบ้างค่ะแต่ดูเล็กน้อยหนูที่หนูอยากมาคือหนูอยากมาเพราะอยากมาเจอพี่ทัน
7: ขอบคุณมากเลยค่ะใจเราได้เจอกันแล้ว
8: สร้างแรงบันดาลใจแบบพี่ทันค่ะ
1: เทนเดินมาจากห้องออดิชั่นให้สัมภาษณ
9: ์ทำเต็มที่แล้วค่ะทำเต็มที
4: ่
9: แล้วให้กำล
4: ัง
9: ใจท
4: ุ
9: กคนที
4: ่
9: หน
4: ูอ
9: ยากให้นะคะ
4: I01 อุ๋งอิงพรชนกมีโชค
1: อุ๋งอิงเต้นบนเวทีเธอสายสะโพกแกว่งมือไปมาตามจังหวะ

0: เธอฉีกขากางออกบนเวทีเป็นท่าจบคอมเมนเตอร์ทำหน้าทึ่งปรบมือ
1: เหนื่อยไหมคะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: เก่งมากแสดงว่าเต้นเป็นประจำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันซ้อมทุกเพลงค่ะ
1: ซ้อมทุกวันด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติหนูเคยประกวดมาก่อนไหมหรืออันนี้เป็นรายการแรกเลย
2: รายการแรกเลยค่ะ
3: อุ๊ยตื่นเต้นไหมคะซ้อมนานไหม
2: ตื่นเต้นค่ะซ้อมมันเกือบนานแล้วค่ะ
4: D 04ม่อนนเรนทรน้อยพร
0: ม่อนนั่งทำสมาธิอยู่หน้าห้องออดิชั่นเขาเปิดประตูเข้าไปบนเวทีม่อนทำภาษามื
5: ออ่านหนังสือเฮ้ยอ่านไปอ่านมาก็ง่วงนอนเฮ้ยง่วงแล้วสิเรานอนดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะคงไม่มีอะไรมั้งนอนต่อดีกว่าอืมมีนะเสียงอะไรน่ะเมียหูฟังสิเออมีเสียงนี่นะเปิดประตูออกไปฮะนี่มันตู้อะไรเนี่ยมีหนังสือวางเรียงเป็นชั้นๆเล่มไหนดีนะเอ๊ะเล่มนี้ล่ะน่าสนใจดีนะอุ้ยฝุ่นเยอะไปหมดหน้านี้เปิดทีละหน้าทีละหน้าเฮ้ยอ้าวกลายเป็นนกบินไปซะแล้วโอ้ยนกโอ้ยหัวชนซะได้เจ็บนะเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรมากั้นเฮ้ยน้ำท่วมเอ้ยรีบว่ายขึ้นมาเหนือน้ำดีกว่าโอ้ยต้องว่ายหนีแล้วเราเฮ้ยอ้าวแล้วนั่นอะไรอีกนั่นน่ะสิงโตจะมาแล้วหนีดีกว่าเอ้ยอย่านะสิงโตจะถูกเอ้ยอย่าอ้าวนี่ฉันฝันไปนี่นาจบแล้วครับขอบคุณครับ
1: เราพบกันอีกแล้วนะคะม่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ครั้งนี้ม่อนดูมีความมั่นใจมากขึ้น
6: คำถามอาจจะดูใจร้ายนิดนึงนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเกิดไม่ผ่านรอบออดิชั่นจริงๆเราจะรู้สึกยังไงคือทำไมถึงตัดสินใจมาซีซั่น2แล้วถ้าสมมติว่าเกิดแบบไม่ผ่านน่ะหรือว่าไม่ได้ที่1อีกเราจะรู้สึกยังไงครับ
3: ไม่เป็นไรครับก็รู้สึกว่าถ้าตกรอบเนี่ยก็ไม่เสียใจครับแต่ว่าผมเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วมีความมั่นใจแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยถ้าตกรอบอีกก็ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ผมก็ภูมิใจแล้วครับก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้ไปบอกคนอื่นได้ต่อว่าต้องทำอะไรยังไงสำหรับผมก็แค่ความภาคภูมิใจก็พอแล้วครับ
4: พี่03ต่อธีรเกียรติคมตศิลา
7: วันนี้ก็จะเอางานที่ผมเคยกัดลายกระจกมาโชว
1: ์ค่ะ
7: เดี๋ยวขอตั้งรูปนึงนะครับ
8: ตั้งไม่ได
9: ้ว้าว
7: ตอนนี้พูดถึงวิธีทำมันก็กระจกเนี่ยผมก็มาแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ลงไปแล้วก็รูปมาแปะแล้วก็ค่อยเอาคัตเตอร์มาตัดค่อยๆตัดเอาชิ้นส่วนที่เราจะให้น้ำยากันกระจกมันโดนกับเนื้อกระจกเนี่ยแค่มันออกค่อยๆตัดค่อยๆแค่เข้าไปชิ้นทีละนิดเสร็จแล้วก็เอาดินน้ำมันมาล้อมกรอบมันแล้วก็เอาน้ำยากระจกเทใส่ลงไปแล้วก็มาใส่เติมสีเติมพ่นสีข้างหลังที่ดีทีนะครับ
0: ต่อยกกระจกที่แกะลายเป็นรูปสมุไรสีทองขึ้นมาแล้ววางลงยกรูปแกะสลักสีขาวเป็นลายเด็กหัวจุกกับบ้านทรงไทย
1: ก่อนหน้านี้เห็นเขียนว่าจบทางด้าน
7: ช่างยนต
1: ์มาแล้วก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
7: เป็นช่างยนต์ครับเมื่อก่อนเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับรถมอเตอร์เบน
1: ค่ะ
7: แล้วก็สโตกแล้วก็เป็นสโตกแล้วก็ไม่ได้ทำแล้ว
6: พอเข้ามาในรายการนี้แหละครับแล้วที่คาดหวังอะไรว่ารายการจะแบบช่วยเราช่วยสังคมยังไงได้บ้างไหมครับอ
7: ย่างแรกที่มาคือผมแค่ได้โชว์งานที่เราทำรู้สึกมีความสุขแล้วแค่นี้แหละ
4: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
0: ไออุ่นหญิงสาวใส่แว่นชู2นิ้วเธอพนมมืออธิษฐานก่อนเข้าห้องออดิชั่นบนเวทีมีโต๊ะมีโน้ตบุ๊กและจอทีวีไออุ่นนั่งหน้าโน้ตบุ๊กออกแบบอินโฟกราฟิกในโปรแกรมขึ้นจอทีวีให้คอมเมนเตเตอร์ชมไปพร้อมกัน าจอทีวีไออุ่นออกแบบโปสเตอร์เธอลากการ์ตูนรูปนกขึ้นไปวางข้างๆตัวหนังสือคำว่าสื่อยอดนักสืบปี2
6: ถ้าเกิดได้เข้ารอบไปอะครับแล้วไออุ่นจะเอาความรู้ที่ได้จากรายการสื่อยอดนักสืบไปทำอินโฟกราฟิกแล้วก็เผยแพร่ไหม
8: ก็อยากให้อินโฟกราฟิกที่อุ่นทำมาอยากเผยแพร่ให้ผู้ชมดูว่าความรู้ของอุ่นจะมีหัวใจในผู้ชมตลอดไปอะค่ะ
4: P01บ๊อบบี้ชนกนันพลสา
0: หน้าห้องออดิชั่นบ๊อบบี้ยืดเส้นยืดสายก่อนเปิดประตูเข้าไปบนเวทีแล้วเต้นตามจังหวะเพลง

0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: สาขาที่เรียนอยู่เรียนสาขาอะไรคะ
2: เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับ
1: อ๋อชอบเต้น
2: ผมชอบเต้นครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนรองเท้าจะลื่นครับ
1: แต่ทำได้ดีนะคะทำได้ดีแล้วตอนที่ฝึกเต้นนี่คือดูแล้วก็หัดเองหรือว่าให้เพื่อนๆสอนหรือว่ามีครูสอนหรือยังไงคะ
2: หัดเองครับ
1: หัดเองเลย
2: ตอนป.4ชอบดูเคป๊อปครับชอบฟัง
3: เคยขึ้นเวทีหรือเคยประกวดหรือว่าเคยแสดงที่ไหนอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประจำโรงเรียนครับ
3: คือเป็นเวทีของโรงเรียนภายในโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับ ตื่นเต้นเดี๋ยวนะ
4: ดี03โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ
0: โบ๊ทคนหูหนวกเต้นและทำภาษามือไปตามจังหวะ

0: คอมเมนเตเตอร์รัวมือ
1: ดูการเต้นจากไหนบ้างไหมคะอย่างเช่นจากมิวสิกวิดีโอหรือว่านักร้องคนไหนที่เขาเต้นอะไรเป็นพิเศษ
2: ก็คือท่าเต้นนะครับดูมาจาก YouTube ครับดูวิดีโอครับแล้วก็เต้นแล้วก็มีฟังเพลงด้วยครับแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะครับผมก็รู้สึกได้ถึงจังหวะครับก็เอามาเต้นครับ
0: โบ๊ทเดินออกมาจากห้องให้สัมภาษณ
3: ์ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแต่ก็ดีนะครับผมก็พยายามครับ
4: B03 กุ๊กกิ๊กทิพย์สุคนฤทธิแสง
5: ค่ะถึงแม้นะคะว่าในวันนี้นะคะพี่กุ๊กกิ๊กจะไม่สามารถมองเห็นความสวยงามบนโลกใบนี้นะคะผ่านสายตานะคะอีกต่อไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่กุ๊กกิ๊กได้มองเห็นความสวยงามบนโลกใบนี้ก็คือประสาทสัมผัสนะคะที่เหลืออยู่ของพี่กุ๊กกิ๊กไม่ว่าจะเป็นหูนะคะในการรับฟังเสียงนะคะลิ้นรับรสนะคะประสาทที่เหลืออยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่พี่กุ๊กกิ๊กอยากบอกก็คือเราอย่ามองในส่วนที่เราขาดนะคะเพราะว่าถ้าเรามองในส่วนที่เราขาดแล้วเราจะพลาดในส่วนที่เรามีนะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คืออย่าจำกัดตัวเองด้วยคำว่าพิการตาบอดหรือคำว่าอายุนะคะเพราะว่าการเรียนรู้บนโลกใบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะถ้ามีหนึ่งคนทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
1: ประทับใจมากนะคะก็คือพี่กุ๊กกิ๊กเป็นตัวอย่างของคนที่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงนะคะในความเป็นไปทุกอย่างในโลกย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะอยู่ที่เรายอมรับมันได้แค่ไหนแล้วก็พี่กุ๊กกิ๊กก็เล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ส่งต่อกำลังใจนี้นะคะให้คนอื่นเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองทำให้ทุกนาทีของการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นมีคุณค่ามากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบคุณค่ะค่ะ
4: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุข
0: ยูโรคนตาบอดนั่งบนคาฮองมือขวาเคาะคาฮองมือซ้ายเขย่าลูกแซกไปตามจังหวะ

0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: ยูโรชอบการเพอร์ฟอร์มบนเวทีมากเลยคือมันดูแบบเหมือนมาแบบเรียบๆเนาะแต่ว่ามันมีความแบบน่าสนใจ
2: พี่ก็รอฟังอยู่ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเครื่องดนตรีที่คุณเลือกมานำเสนอเนี่ยมันเป็นเครื่องประกอบจังหวะคุณจะเสนอนำเสนอยังไงนะคะแล้วยูโรก็ทำให้เห็นก็คือมีการเปลี่ยนทั้งแพทเทิร์นนะคะของการตีข้างในแล้วก็รูปแบบแพทเทิร์นที่

0: คนพิการนะครับมาออดิชั่นในปีนี้แสดงได้ครบรถครบสไตล์จริงๆเลยนะครับมีทั้งหลากหลายอารมณ์ต่างๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีให้ลุ้นต่อและจะประกาศผลด้วยว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบถัดไปครับ
0: งั้นพลาดไม่ได้นะครับพรุ่งนี้พบกับเรา2คนได้ใหม
2: ่สวัสดีครับ
3: ในสตูดิโ
4: อโอ้โหเห็นนุกับเอ๋เนี่ยนะฮะไปเกาะติดในรอบออดิชั่นแบบนี้เอาจริงๆน
3: ะ
4: พี่เนี่ยอยากจะไปด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
3: ใจเย็นๆค่ะพี่บอยใจเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราดูรอลุ้นกันอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเนี่ยที่ผ่านรอบออดิชั่นนะคะใจเย็นอีกนิดนึงค่ะ
4: วันพรุ่งนี้รู้แน่นอนครับว่าจะมีใครกันบ้างฮะ
5: ใครจะได้ผ่านเข้ารอบกันบ้างนะคะและใช่คนที่เราแอบเชียร์ไว้หรือไม่พรุ่งนี้เจอกันหน้าจอค่ะ 10:30 ทางช่อง 9ค่ะ
4: สำหรับวันนี้นะครับบอยเค้กวีนะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ขึ้นตัวหนังสือขอขอบคุณเพลงอยากโดนช้อนแกงเพลงแอลลั่นปั๊ดเพลงเข้าใจป่ะเพลงง่ายเกินไปสร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุตบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คา

เฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เปลี่ยนแนวบ้างนะหลังจากรีวิวหนังสือนะผมก็พยายามจะสลับมาบ้างนะครับว่านอกจากรีวิวหนังสือแล้วอาจจะมีข้อคิดมีอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆก็จริงๆมีหนังสืออยู่เยอะมากเลยตอนนี้ก็น่าจะมีสัก 1-2 เล่มที่ก็กำลังรอพูดอยู่เดี๋ยวเอาไว้เผื่อสัปดาห์หน้านะครับก็คงเอากลับมารีวิวอีกครั้งนึงคำว่าอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่ากลับมาคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรีวิวหนังสือนะรีวิวหนังสืออาจจะเป็นคอนเทนต์หลักของน้องพุทธนสตอรี่ไปแล้วด้วยซ้ำแต่วันนี้เนี่ยผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเขาพูดถึงความสุขที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันแล้วก็ประทับใจประโยคนั้นนะจริงๆก็มาจากหนังสือนี่แหละก็เลยไปถามเพื่อนๆในเพจน้องพุทธนสตอรี่ว่าอะไรคือความสุขเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันถามว่าเอาไปถามเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนตอบแล้วคนอื่นน่ะที่มาอ่านคำตอบอ่ะอาจจะได้ไอเดียเพื่อที่จะลองเอาไปใช้กับตัวเองได้บ้างแน่นอนความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยเรามองข้ามความสุขพวกนี้ไปครับบางทีอ่านคำตอบของเพื่อนเรารู้สึกว่าเออเราลองทำมั่งดีกว่าอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของผมนะแต่คราวนี้บางคนก็ไม่ได้ติดตามเพจผมเพจชื่อนพดลสตอรี่นะเหมือนชื่อพอดแคสต์เนี่ยผมก็เลยมีไอเดียว่าเออถ้างั้นเอามาพูดในพอดแคสต์ดีกว่าเผื่อจะเป็นคนฟังพอดแคสต์ไม่ได้อ่านเพจก็อาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยเนาะมาดูคำตอบทีละคำตอบผมจะไม่บอกว่าใครตอบอะไรจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความลับหรอกเพราะว่าคนตอบเขาก็มาคอมเมนต์ในเพจนั่นแหละมันก็เป็นคำตอบแต่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าคนนี้พูดอะไรคนนั้นพูดอะไรก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้คนแรกตอบมาบอกว่าเล่นพิกก็บอกฮะอันนี้ผมจำได้นะครับไม่ได้บอกชื่อท่านก็ได้นะครับแต่ว่าท่านเป็นคนที่เล่นพิกบอลกับผมนั่นแหละสำหรับผมเนี่ยตรงกันเลยความสุขเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันคือการเล่นพิกบอลนะครับผมเล่นแล้วผมสนุกผมก็พยายามนะจะเล่นทุกวันเนี่ยพิกบอลเนี่ยก็จะมีความท้าทายตรงที่1หาเพื่อนเล่นเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้จะเล่นทุกวันนะ2คือหาคอร์ดเล่นเพราะว่าบางคอร์ดเพื่อนเล่นเหมือนกันแต่อยู่ไกลๆเงี้ยผมก็โอ้โหขับรถไป2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงเงี้ยคงไม่ไหวนะเพราะนั้นก็จะมีความท้าทายแต่ผมก็มีเพื่อนบ้านผมอยู่ใกล้คอร์ดอ่ะก็จะชวนเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้มาเล่นด้วยกันท่านถัดมาบอกจูงน้องหมาเดินเล่นอันนี้สำหรับคนที่รักสุนัขจูงน้องหมาเดินเล่นนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆทำได้ทุกวันนะไม่ได้จ่ายเงินนั้นจ่ายทองอะไรมากมายเล่นพิกเกอร์บอลก็มีแค่ค่าคอร์ดหารกันก็หลัก100บาทนะ100บวกลบนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบโหแพงมากมายส่วนใหญ่คนตอบมาเนี่ยความสุขเล็กๆไม่แทบจะไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะเลยนะท่านต่อไปบอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ระเบียงบ้านบวกรดน้ำต้นไม้ยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ต้องจ่ายตังค์ไหมไม่ต้องเพียงแต่ว่าบ้านท่านอาจจะมองพระอาทิตย์ขึ้นได้นี่ถือว่าเป็นโลเคชั่นดีมากบ้านผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมองยากหน่อยแต่บ้านผมจะมีข้อได้เปรียบคือผมมองเห็นส่วนสาธารณะส่วนสาธารณะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะเป็นส่วนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่มันมีสีเขียวๆเยอะรดน้ำต้นไม้ยามเช้านี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะเอาค่าน้ำคงไม่กี่บาทมั้งน้ำนิดเดียวก็เป็นความสุขได้นะอีกท่านบอกอ่านหนังสืออ่านี่ตรงผมอีกวันนี้ได้หนังสือมานะเป็นความสุขมากผมได้หยิบหนังสือได้พลิกขึ้นมาอ่านนี่แบบเนี่ยๆผมมาอัดพอดแคสต์เนี่ยแบบอยากจะลงไปอ่านหนังสือแล้วนะแบบอย่างนั้นเลยนะอ่านหนังสือเป็นความสุขเล็กๆจ่ายเงินไหมค่าหนังสือซึ่งหลักร้อยอ่ะหลักร้อยแล้วหลักร้อยนี่มันไม่ได้ทุกวันถูกไหมเราหนังสือเล่มนึงอ่ะสมมติแต่ละคนอ่านนานแค่ไหนอ่ะสัปดาห์นึงเนี่ยเอา10วันเอาจะได้หาง่ายๆก็วันละ10บาทถ้า200บาทก็วันละ20บาทอ่ะนะครับถ้า400บาทก็วันละ40เต็มที่อ่ะเนี่ยอ่านหนังสือแต่บางคนอ่าน10วันไม่จบหรอกอ่านเดือนนึงก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่นะท่านนี้บอกกอดแมวเมื่อกี้มีน้องหมาแล้วอันนี้น้องแมวนะครับก็ไม่ได้คือเวลาบอกน้องหมาน้องแมวไม่มีคอสจริงๆก็มีนะถ้าเกิดเราแบบต้องดูแลต้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไหนๆมีแล้วอ่ะก็รักมันนะครับให้เวลากับมันซึ่งอันเนี้ยไอ้เวลาที่เราให้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับการกอดน้องแมวการจูงสุนัขอย่างที่เล่าให้ฟังอีกท่านนึงบอกชงกาแฟผมว่าหลายคนเนี่ยชอบทานกาแฟชงกับทานไม่เหมือนกันนะท่านนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ชอบปรุงรสกาแฟชงกาแฟให้มันเข้มให้มันอ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขเล็กๆซึ่งถามว่าค่ากาแฟถ้ามันไม่ใช่แบบหรูหรามากมายเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเนาะชงกาแฟก็อยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ได้กินกาแฟเงี้ยอีกท่านบอกออกกำลังกายอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะพิกก็บอกว่าคือหนึ่งในการออกกำลังกายนะครับแต่ว่าออกแบบอื่นก็ได้นะครับท่านชอบออกกำลังกายแบบไปวิ่งท่านชอบเต้นแอโรบิกนะมีความสุขได้เล็กๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็แทบไม่ต้องใช้เงินนะตอนนี้ที่สวนลุมเขาฮิตกันนะเต้นแอโรบิกก็ไปเต้นกับเขาถามว่าจ่ายตังค์มากก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับหรือบางคนบอกขี้เกียจขับรถไปจ่ายค่าน้ำมันขับรถไปบางคนบอกอยากเต้นอยู่กับบ้านนะก็ได้นะครับหรือว่าออกกำลังกายอย่างอื่นส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ใช่แบบโอ้โหต้องใช้ผมเล่นสปีดโบ๊ทอะไรเงี้ยต้องไม่ใช่คนปกติส่วนใหญ่ที่ทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าคนเล่นสปีดโบ๊ทไม่ปกตินะแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ต้องลงทุนกันขนาดนั้นเนี่ยอีกท่านบอกว่าวาดรูปนะอันนี้ก็ศิลปะจริงๆวาดรูปก็อยู่กับตัวเองนะเป็นอะไรที่ใช้จินตนาการนะท่านอาจจะเป็นคนที่วาดรูปเก่งด้วยนะครับแล้วก็ผมว่ามันฝึกสมาธิผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เวลาว่างวาดรูปนะครับแต่เคยตอนเด็กๆเคยเรียนศิลปะวาดรูปอะไรเงี้ยบางทีมันอยู่นิ่งๆเนาะมันมีสมาธิดีแล้วก็วาดรูปก็มันก็ใช้สีใช้ปากกาใช้ดินสอใช้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะมากแล้วมันก็สามารถทำได้ทุกวันท่านนี้นี่พูดเป็นภาพใหญ่เลยคิดดีพูดดีทำดีแค่นี้ก็มีความสุขละไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับคิดดีคิดไม่ได้คิดเครียดแค้นคนอื่นคิดอิจฉาริษยาคนอื่นนะคุณคิดดีใจกับคนอื่นพูดถึงคิดดีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประกาศผลเข้ามหาวิทยาลัยตอนที่ผมอัดคลิปเนี้ยนะก็หลายคนก็ติดที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดเนี่ยผมก็เข้าไปตอบยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็คือคิดดีละพูดดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดนะหรือว่าเราเจอหน้ากันแล้วก็พูดชมเชยกันให้กำลังใจกันพูดดีเสียเงินไหมไม่เสียทำดีก็ไม่ค่อยได้ต้องเสียเงินอะไรมากมายนะช่วยเหลือคนอื่นอะไรที่เราช่วยได้โดยที่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเรานะครับมันไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะนะครับคิดดีพูดดีทำดีนี่เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานทำได้ทุกวันอยู่แล้วท่านี้อาจจะเขียนยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นชีวิตธรรมดาที่สร้างความสุขได้คือเหมือนเดิมนะหลังจากเลิกงานก็พาสุนัขเดินเล่นนะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายทั้งคู่เลยทั้งคนพาทั้งสุนัขนะครับกลับมากินข้าวอาบน้ำเข้านอนอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือก็ตรงกับผมนะผมอ่านก่อนเข้านอนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่มีคำแนะนำอันนึงบอกว่าตั้งเขาเรียกบาความสุขก็คือพื้นฐานความสุขไว้ต่ำๆเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าสุขเนี่ยจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะเนี่ยคุณสุขยากจะได้ไม่เครียดนะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไปตั้งความสุขไว้สูงมากเนี่ยมันจะสุขได้ลำบากนะครับอันนี้ก็ชอบน้องแมวเหมือนกันกอดแมวดูพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหแบบคลาสสิกนะแปลว่าบ้านท่านหรือที่พักท่านเนี่ยอาจจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็พระอาทิตย์ตกก่อนก้อนเมฆต้นไม้เห็นพวกนี้มีความสุขหายใจลึกๆก็มีความสุขอ่ะลองดูนะครับท่านฟังนพดลซอรี่ลองถ้ามีเวลาก็ลองหายใจลึกๆดูนะคือท่านใช้คำเพราะนะบอกว่าสัมผัสการมีชีวิตเนี่ยตรงกับหนังสือ How to Live a Meaningful Life นะที่บอกว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆเห็นดอกไม้เห็นก้อนเมฆสัมผัสลมที่พัดเข้ามาโดนผิวหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขได้นะท่านนี้บอกตอนเช้านะกลิ้งตัวอยู่บนเตียงที่นอนนิ่มๆเย็นๆก่อนลุกจากเตียงเอออันนี้ตรงผมเหมือนกันนะผมชอบนะแต่มันต้องเป็นวันที่เราไม่รีบร้อนมากนะแบบตอนเช้าๆแบบมันแบบกำลังสลึมสลือกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยชอบยิ่งเป็นวันหยุดนี่สบายๆแต่ถ้าเกิดวันทำงานแล้วรู้สึกว่ามันสายแล้วอาจจะมีความร้อนรนหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นวันทั่วๆไปเนี่ยกลิ้งตัวบนที่นอนแต่อย่านานมากนะสำหรับผมไม่นานมากเนี่ยถ้านานมากมันจะแนวออกแนวขี้เกียจละนะครับก็มีความสุขแต่บางคนชอบนานก็ไม่ผิดนะท่านนี้บอกตื่นเช้ามาอ่านหนังสือครับเป็นความสุขเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วทำงานบ้านนั่งสมาธิช่วงเช้าเล็กๆสั้นๆไม่ต้องเยอะนั่งสมาธิผมทำเป็นสิ่งแรกตั้งแต่ตอนตื่นเลยก็ทำให้จิตใจเราสงบนะครับอันนี้ท่านอุตส่าห์บอกด้วยว่าแล้วช่วงเวลาช่วงนั้นท่านมีฟังนพดลสตอรี่คือความสุขของท่านด้วยก็ขอบคุณนะครับอุตส่าห์ให้นพดลสตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของความสุขท่านด้วยซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับถัดไปครับบอกว่าทำกิจวัตรประจำวันทั่วไปเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับแต่มีคีย์เวิร์ดคืออย่างมีสติทำแบบจดจ่อกับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอยู่กันในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ดีนะครับผมว่าการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนี้กำลังพูดพอดแคสต์อยู่เนี่ยก็เป็นความสุขได้เล็กๆอันหนึ่งไม่ต้องแบบโอ้โหแบบฉันต้องแบบกระโดดตัวลอยดีใจไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้ท่านบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าคล้ายๆกันนะครับคือผมสวดมนต์เช้าเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นบทสวดสั้นๆอย่างที่ผมเรียนนะคือเอาเรื่องสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนผมจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้งก็ปิดไฟละสวดมนต์นี่คือสุดท้ายละสวดมนต์เสร็จปกติปิดไฟก่อนด้วยแล้วสวดมนต์แล้วก็นอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก่อนตื่นรู้ตัวลุกขึ้นมานั่งสมาธิเสร็จแล้วผมสวดมนต์แล้วก็ค่อยลุกออกจากเตียงแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านนะครับก็เป็นความสุขของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเนาะท่านนี้บอกกินกาแฟชงเองกับหนังสือนั่งอ่านตอนเช้าชิลไหมชิลนะผมอาจจะไม่ได้เช็คคอกาแฟมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ชอบบางทีอุ่นๆกาแฟอุ่นๆหรือจะเป็นโกโก้อุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วอ่านหนังสือนี่ฟินมากนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ผมชอบกาแฟเย็นหรือโกโก้เย็นมากกว่านะครับท่านนี้บอกหาเวลาเล่นเกมช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี่ก็เป็นความสุขเล็กๆสังเกตนะกาแฟหนังสือสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะเล่นเกมผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แบบต้องเล่นครั้งหนึ่ง 5,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับเกมอย่างนี้ก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยท่านเขียนแล้วน่ารักดีแกล้งหลับแล้วแมวมางับเราเพราะน้องกลัวเราจะหลับคือน่ารักนะแต่ก็เป็นลูกแมวที่หรืออาจจะเป็นแมวตัวใหญ่แล้วก็ได้ผมไม่แน่ใจก็เขาก็คงอยากปลุกมาเล่นกับเขาอะนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีท่านนี้สายสุขภาพกินอาหารสุขภาพนอนมีคุณภาพแค่นี้ก็เป็นความสุขเล็กๆอาหารสุขภาพก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารแพงนะอย่าไปกินพวกจังฟู้ดอะไรเงี้ยเพราะมันกินดีนะจิตใจมันจะสดชื่นครับนอนเหมือนกันนอนดีจิตใจมันจะสดชื่นแจ่มใสมีความสุขง่ายอันนี้ชอบนะครับได้คุยกับตัวเองบ้างนะครับหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะชีวิตเราการคุยกับตัวเองเนี่ยมันคือการมาตกผลึกอะสำหรับผมท่านนี้นะครับบอกว่าจิบกาแฟอุ่นๆเฝ้าดูนกกระรอกกระแตอะไรต่างๆนานาแสดงว่าท่านอยู่ในธรรมชาติเยอะมากนะครับจริงๆจริงๆนกผมเล่าให้ฟังนะที่บ้านผมตอนนี้มีแต่ตอนนี้ทิ้งรังไปแล้วที่บ้านผมเนี่ยมีนกมาทำรังแล้วก็อยู่ข้างๆใครใช้ประตูกระจกอะมันเลยมองเห็นชัดมากเราเห็นตั้งแต่ยังไม่มีรังจนมีรังแล้วก็แม่นกก็มาไข่เห็นไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวแล้วเป็นตัวเล็กๆแล้วแม่นกก็มาป้อนเราเห็นแบบเห็นทุกจังหวะชีวิตก็เลยนะจนกระทั่งนกตัวนั้นก็บินออกไปเป็นนกที่แบบแข็งแรงแป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยเป็นความสุขได้เลยนะกระรอกก็หาไม่ยากนักในหมู่บ้านผมก็มองเห็นได้ท่านนี้จริงๆอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับท่านบอกเดินออกกำลังแล้วใส่บาตรทุกเช้าก็เป็นความสุขนะออกกำลังอากาศเช้าๆนี่ดีนะครับได้รับวิตามินดีด้วยนะครับเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจเราดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยใส่บาตรก็เป็นสำหรับคนที่อยู่ศาสนาพุทธเราก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจเนาะท่านนี้ก็อยู่ในบุ๊คคลับด้วยกันผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะครับท่านเล่นกับลูกแบบไม่ห่วงงานนะทำทุกเย็นมาถึงปุ๊บเล่นกับลูกใครมีลูกเล็กๆเนี่ยจะเข้าใจเลยการเล่นกับลูกนี่คือฟินมากครับเป็นความสุขจ่ายตังค์ไหมลูกคิดตังค์ไหมคิดชั่วโมงละพันไหมไม่นะไม่เล่นกับลูกได้สบายๆท่านนี้บอกได้กลิ่นกาแฟยามเช้าอันนี้มีหลายคนพูดถึงกาแฟนะก็ได้กลิ่นก็ฟินแล้วก็มีความสุขแล้วท่านนี้บอกสุขง่ายมากยังมีงานและมีแรงทำเนี่ยมีความสุขแล้วจริงๆนะบางทีเราคิดว่าการทำงานคือความทุกข์ไม่นะบางทีบางวันเราทำงานสำเร็จนี่ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยนะมีแรงทำได้เนี่ย ท่านนี้ก็ซ้ำเดิมจริงๆมีคนพูดถึงกาแฟเยอะนะดื่มกาแฟร้อนตอนเช้าอ่ะอันนี้ก็เป็นความสุขบางท่านก็บอกดื่มกาแฟดำตอนเช้าสังเกตส่วนใหญ่กาแฟก็จะดื่มกันเช้าๆเพราะว่าถ้าเราดื่มตอนเย็นมันนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีคาเฟอีนนะครับท่านนี้บอกกินดีออกกำลังกายดีนอนดีอ่ะสามอย่างเลยกินออกกำลังกายนอนนี่คือเบสิกพื้นฐานของความสุขแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากมายท่านนี้พูดถึงธรรมชาติครับอยู่กับต้นไม้และสวนใช่ไหมต้นไม้สวนนี่หรือบางท่านบอกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะดีมากเลยครับถ้าท่านบางที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีข้อได้เปรียบกับมากกว่าอยู่กรุงเทพนิดนึงคือท่านเข้าใกล้ธรรมชาติได้ง่ายกว่าคนที่อยู่กรุงเทพนะท่านนี้บอกจิบชาแบบเดียวกันชากาแฟบางทีพอจิบแล้วมันเกิดenergy ขึ้นเนาะมันมีคาเฟอีนด้วยมันก็อาจจะทำให้เราแบบสดชื่นอะไรเงี้ยท่านนี้เหมือนผมบันทึกไดอารี่ตอนนี้ผมเขียนไดอารี่2อันฮะอันนึงคือเป็นไดอารี่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนขอบคุณก่อนนอนอีกไดอารี่นึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ personal value ของผมเป็นเรื่องของการบันทึกว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรที่มันตรงกับคุณค่าในชีวิตที่ผมให้ความสำคัญบ้างอันนี้คือการบันทึกของผมแต่ว่าบางคนอยากบันทึกแบบวันนี้ตื่นมาทำอะไรผมเคยบันทึกแบบนั้นแล้วแต่ก็ชอบอีกแบบนึงมากกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าของผมดีกว่าหรือของท่านดีกว่ามันแล้วแต่คนนะสองท่านนี้ตอบเหมือนกันเลยนั่งดูซีรีส์นะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับคนตอบก็ดูซีรีส์ก็เป็นความสุขของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับผมก็ชอบนะดูซีรีส์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กลัวว่าดูแล้วติดแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทำงานทำการนะครับเพราะผมยอมรับว่าผมดูแล้วติดจริงๆท่านนี้บอกตื่นมารับแสงแดดยามเช้าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าการรับแสงแดดยามเช้านี่ช่วยทำให้คนมีความสุขได้นะท่านนี้บอกความสุขกับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นทานข้าวอร่อยอันนี้ใช่วันนี้ก่อนอัดนี่ไปทานข้าวมาแล้วอร่อยแบบฟินมากมองท้องฟ้าสีสวยดอกไม้สวยไม่ได้จ่ายตังค์นะท้องฟ้าเขาไม่เคยเก็บตังค์เรานะว่ามองทีนึงจับเก็บ200ไม่มีดอกไม้สวยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบริเวณบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่คอนโดนะคุณซื้อดอกไม้เล็กๆมาปลูกตรงระเบียงก็มองเห็นได้นะท่านนี้ยิ้มให้กับตัวเองครับลองไปที่หน้ากระจกนะยิ้มให้กับตัวเองก็มีความสุขได้ท่านนี้บอกกอดน้องแมวนะก็จะมีน้องแมวน้องหมานะครับอีกท่านก็บอกว่าฟังธรรมะผมหวังว่านะที่นี่คือลิสต์ของคนที่ตอบโพสต์นี้มาคือผมอ่านผมก็ได้เทคนิคไปด้วยนะแล้วบางทีแค่อ่านก็มีความสุขแล้วนะอ่านเทคนิคของคนที่ทำอะไรมีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนะครับก็หวังว่าจะเอามาฝากในพอดแคสต์นพดลสตอรี่ด้วยว่าเผื่อเป็นไอเดียของท่านเนาะบางทีท่านมีความสุขอยู่รอบตัวแต่ท่านมองข้ามมันไปนะครับแล้วมันไม่ต้องใช้เงินใช้เวลาอะไรเยอะแยะลองไปทำกันดูก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่านพรมแดนโกลกแทบแตกแรงงานไทยและชาวมาเลเซียแห่ข้ามแดนช่วงวันรายอฮัจญีบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและกลุ่มแรงงานชาวไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวเนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัดฮาซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกพรูศักดิ์แก้วสีขาวผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ในปีนี้แห่เดินทางข้ามแดนทางด่านพรมแดนสุไหงโกลกมากกว่าในทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีปีนี้โดยเฉลี่ยมีผู้เดินทางข้ามแดนต่อวันประมาณ 13,000 คนจนต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองช่างจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมาสนับสนุนในการกางเต็นท์รองรับผู้เดินทางข้ามแดนในระหว่างรอการประทับตาหนังสือเดินทางที่ต้องมีการขยายช่องทางเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในการประทับตาฝั่งขาออกจากด่านพรมแดนมิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าและสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยและชาวมาเลเซียจากการสอบถามนักท่องเที่ยวมาเลเซียรายหนึ่งทราบว่าเหตุปีนี้ในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีมีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากแห่เดินทางพาสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติมาท่องเที่ยวเนื่องจากทางการมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวันหยุดปิดเทอมของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆมาตรงกับในวันรายอฮัจญีซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569หรือก่อนประเทศไทย1วันเป็นวันหยุดยาว10วันและตรงกับวันหยุดราชการของมาเลเซียอีก4วันจึงถือโอกาสมาท่องเที่ยวรวมทั้งพบปะญาติมิตรในประเทศไทยไปในตัวนอกจากนี้การเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานไทยจะเดินทางกลับเป็นกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะมีการร่วมเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถตู้สาธารณะมารอรับที่บริเวณด่านพรมแดนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางที่สะดวกขึ้นและอีกส่วนหนึ่งจะติดต่อทางเครือญาตินำรถมารอรับจนบรรยากาศที่ลานจอดรถของด่านพรมแดนโกลกคับแคบไปในถนัดตา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่อยู่มากคุณผู้ชมครับประเพณีทางศาสนาที่มีความสำคัญของพี่น้องชาวไทยอย่างหนึ่งหลังออกพรรษาก็คือการทอดกฐินครับแต่วัดหนึ่งสามารถรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินจึงต้องจองกฐินครับจองกฐินคืออะไรไปฟังกันครับ
8: การจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครับ
9: เหมือนการจองไว้ก่อนจองล่วงหน้าพี
10: ่เป็นเจ้าภาพได้ทอดกฐินเป็นประจำปีแล้วนะฮะ
7: แบบแรกตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นๆไว้เป็นการล่วงหน้าครับ
11: การได้ร่วมทำบุญจองกฐินสามัคคีค่ะ
12: เป็นการจองคิวเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะคะ
13: การได้ร่วมทำบุญกับวัด
7: เราได้รู้ความหมายของคำว่าจองกฐินในแบบทั่วไปกันไปแล้วแต่ในปัจจุบันได้มีอีกหนึ่งความหมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาครับ
14: จองเวรจองกรรมหรือเปล่าคะ
15: คาดทอไว้ล่วงหน้าครับ
16: จองตัวไว้ก่อนเลย
17: กำหนดการล่วงหน้าไว้ว่าเราจะทำสิ่งดีๆอะไรในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: จองตัวอะไรเงี้ยครับ
19: น่าจะหมายถึงการขู่ว่าจะลงโทษเมื่อทำผิด
7: แบบที่สองในความหมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่คนไทยมักนิยมใช้กันในปัจจุบันครับหมายถึงการจองตัวเพื่อทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมักใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นพ่อจองกฐินลูกที่ไม่ยอมทำการบ้านว่ากลับจากทำงานจะต้องถูกทำโทษครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาถามได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
20: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมที

หลายอึดใจใหญ่ทีเดียวที่ทั้งบ่าวและนายทั้งคู่มาหยุดยืนดูอยู่ตรงหน้าซากนั้นห่างเพียงแค่สองวาระพินยังยืนหนีบไรเฟิลและสูบบุหรี่อยู่ในอาการสงบตามเดิมตาที่มองจับไปยังซากนั้นหรี่ลงหัวคิ้วย่นเล็กน้อยส่วนพรานเท่าบุญคำจ้องแทบตาปะทุออกมานอกเบ้าริมฝีปากขมุบขมิบแต่ยังไม่มีเสียงหลุดลอดออกมาคล้ายๆจะสวดท่องคาถาอะไรอยู่นายในที่สุดสมุนมือขวาของเขาก็อุทานออกมาดังไม่เกินเสียงกระซิบนี่นายเห็นไอ้ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จอมพรานกวาดสายตาไปรอบๆตัวอีกครั้งอย่างพินิจใคร่ครวญแต่ตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่าก่อนหน้าที่ฉันจะเรียกบุญคำทางวิทยุสัก 7-8 นาทีที่แล้วมานี่แหละก็ตามยิงไอ้ช้างเวรโขลงนั้นมาทางด้านนี้เห็นพวกมันเรา10กว่าตัววิ่งผ่านหมู่บ้านบริเวณนี้จะตามต่อไปก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์จะยิงไล่หลังไปอีกก็เสียดายลูกปืนเพราะพวกมันก็เห็นป่าราบไปแล้วพอหันกลับเดินผ่านมานี่ก็เห็นไอ้นี่นั่งเอกเนกอยู่ตรงนี้อย่างบังเอิญยืนดูมันอยู่พักใหญ่แล้วจนกระทั่งพวกนายจ้างเขาวิทยุเรียกมาบุญคำเอามือตบขมับตัวเองแรงๆแล้วสะบัดหน้าโก่งโค้งลงไปพิจารณาซากนั้นจนเต็มตาอีกครั้งแล้วหมุนตัวไปรอบๆตรวจร่องรอยบริเวณใกล้เคียงอย่างชำนาญโดยสัญชาตญาณพรานพื้นบริเวณนั้นแห้งสนิทและแข็งมากมันไม่มีวี่แววอะไรที่จะตรวจได้ทั้งสิ้นนอกจากจะเห็นรอยหินย่อมย่อมบางก้อนขยับเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมไปบ้างซึ่งก็คงจะเกิดจากการวิ่งชนปะทะของช้างโขลงก็ถอยห่างออกมาอีกพยายามตรวจในรัศมีที่กว้างไกลออกไปอย่างถี่ถ้วนที่สุดแล้วก็กระพริบตาปริบกลับมายืนอยู่เคียงข้างเจ้านายอีกครั้งค่อยๆหันมาสบตาสีหน้าอาการของบุญคำขณะนี้ปั้นยากที่สุดนายมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่บุญคำพยายามตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจ้าว่าสัตว์มันไปคาบมาจากที่ไหนก็ผิดลึกอยู่หารอยไม่พบหรือจะว่ามันอยู่ตรงนี้มันนานแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้พื้นแถวนี้นะมันก็แห้งแข็งมากยากที่จะตรวจอะไรได้นอกจากรอยช้างแตกโขลงผ่านมาเท่านั้นชิมันนั่งซะดิบดีชนิดไอ้เวนพรานใหญ่ดูดควันจากก้นบุหรี่แดงวาดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดีดกระเด็นเข้าไปในซอกหินใกล้ๆลองดูให้ดีสิบุญคำว่ามันมาตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งกันเมื่อไหร่ตาเท่ามองหน้าเขาอีกแวบหนึ่งด้วยความรู้สึกพิกลและจัดแจงสุดตัวลงไปตรวจดูซากและบริเวณรอบซากนั้นด้วยความระมัดระวังปากก็หมุบมิบภาวนาคาถาอะไรของแกโดยไม่ปรากฏเสียงออกมาสิ่งที่บุญคำตรวจก็คือร่างตำแหน่งที่ร่างกายส่วนล่างของซากนั้นนั่งอยู่และด้านหลังที่ซากนั่งพิงก้อนหินพักหนึ่งก็ทำหน้าแย่ๆเงยสบตานายคิดอย่างบุญคำไหมคิดยังไงก่อนถักไอ้ตัวนี้มันมานั่งเอ๊ะเตะอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานมาแล้วมันก็น่าจะมีรอยนั่งแล้วก็รอยพิงอยู่กับพื้นและผนังก้อนหินตามระยะเวลาความเก่าแก่ของมันแต่นี่อย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยนายแม้แต่ใบไม้สักใบก็ยังไม่ได้หล่นลงมาตกอยู่บนตัวมันยังก็มีใครแบกมันมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งและเอามาตั้งไว้ตรงนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี่เองเสียงประโยคหลังของแกแผ่วหายไปในลำคอขนตามแขนเริ่มจะลุกเกลียวขึ้น
ด้วยความรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวบุญคำว่าอย่างงั้นนะนายส่วนนายจะว่ายังไงนะบุญคำไม่รู้เออแล้วใครที่แบกมันมาตั้งไว้ตรงนี้ระพินถามขึ้นลอยๆเหมือนจะพูดกับตัวเองมากกว่าเจตนาถามบุญคำเงียบกริบไปอึดใจนายออกตรวจรอบบริเวณใกล้เคียงกับหมู่หินนี่ก่อนหน้าบุญคำไหมยังดูแล้วในรัศมี20เมตรรอบทิศน่ะแล้วนายพบรอยอะไรมั่งไหมพรานใหญ่เอามือจับปลายคางอันครึ้มไปด้วยคราวเขียวคลึงช้าๆตอบในน้ำเสียงเบาเช่นเดิมว่าก็เหมือนกับบุญคำนั่นแหละไม่พบวี่แววอะไรทั้งนั้นนอกจากรอยวิ่งกระเจิงของขลุงช้างกล่าวพลางเขาก็สุดกายลงนั่งทางปลายเท้าของซากนั้นพิจารณานิ่งอยู่ที่ข้าวโครงของใบหน้าอันมีแต่หนังหุ้มกระดูกมันเป็นซากที่สมบูรณ์ดีที่สุดปราศจากรอยผุพังหรือกร่อนพรุนในส่วนใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งรอยเจาะชัยของมดปลวกหรือแมลงก็คนไม่พบเลยสภาพของมันเป็นวัตถุที่แกร่งเหนียวคงทนที่สุดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเขาทดลองดึงมีดโบวี่ที่ติดเอวอยู่ออกมาใช้ส่วนคมขูดลงตรงหน้าแข้งของขาข้างหนึ่งอาการของมีดที่ขูดลงไปเหมือนกับขูดง่าวไม้ที่ฝังดินไว้นับพันปีและเมื่อลองฟันฉับลงไปด้วยความแรงพอประมาณมีดชนิดใบหนักหนาก็กระโดนขึ้นมาทันทีพร้อมกับปรากฏเสียงดังโป๊กมีรอยของมีดที่สับลงไปเป็นทางบุบตามคมเล็กน้อยเท่านั้นบุญคำหย่อนตัวลงใกล้ๆเจ้านายตกอยู่ในอาการพิพักพิพ้วนงุนงงไปหมดปะปนไปกับความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนายนี่มันท่อนไม้หรือว่าซากคนจริงๆกันแน่เนี่ยบุญคำชักสงสัยซะแล้วสิพรานเท่าสมุนขวาของเขาพึมพำระพินกัดริมฝีปากนิดหนึ่งบุญคำดูให้ดีๆอีกครั้งสิฉันว่าเราน่าจะเคยเห็นไอ้ตัวชนิดนี้ที่ไหนมาก่อนแน่ๆนะลักษณะของมันที่เราเห็นในครั้งนั้นมันก็คล้ายๆอย่างนี้แหละซากคนที่ตายมานานแล้วจนหาอายุไม่ได้แต่อาบยาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยมีหนังรัดหุ้มกระดูกเหนียวยังกระหล่อไว้ด้วยยางรถยนต์คิดทบทวนดิบุญคำจะยังไงเสียพวกเราก็ต้องพบเห็นมันมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดบุญคำจ้องซากนั้นทำหน้าย่นคิดแล้วก็ลืมตากว้างร้องมาว่าใช่แล้วใช่จริงๆนายไอ้พวกศพอาบยาที่เราพบในปราสาทพันธุมวดีเมืองนิทรานครตอนที่พวกเราบุกตามไอ้ผีดิบมันไรเข้าไปเพื่อถอนกริดที่ปักคำพิยาฐานออกก่อนหน้าที่เราจะบุกเข้าไปถึงหีบศพพันธุมวดีก็ไอ้ค้างคกตายซากพวกนี้แหละนายที่มันโผล่มาจากซอกผนังปราสาทเข้าเล่นงานพวกเราจนตะลุมบอลกันอุตลุดไปหมดพวกมันทั้งหมดที่แห่กันออกมาราวกับผีป่าช้าแตกล้มเป็นไม้ท่อนสิ้นฤทธิ์ลงเมื่อนายหญิงเป็นคนบุกเข้าไปถึงแท่นใต้โลงศพพันธุมวดีแล้วกระชากกริดออกมาตายฮะนี่มันไอ้พวกศพอาบยาที่เราพบในปราสาทร้างกลางป่านั่นจริงๆแหละบุญคำเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองนายจอมพรานป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากอันเต็มไปด้วยริ้วรอยฉงนของเขาใช่บุญคำไอ้พวกผีตายซากในปราสาทพันธุมวดีแห่งนิทรานครที่เราเคยตะลุมบอลกับพวกมันมาแล้วด้วยอำนาจไสยเวทของมันไรนั่นแหละฉันถึงได้เรียกให้บุญคำมาดูไงตาพรานเท่าหมอผีอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งและเพ่นผุงขึ้นยืนทันทีพูดเร็วหรือเสียงกระเซาได้ถอยออกมาเถอะถ้ามันจะไม่ชอบมาพากลซะแล้วนะว่าแล้ว
แกก็พยายามจะฉุดแขนเขาให้ยืนขึ้นเพื่อถอยห่างออกมาแต่ระพินโบกมือปัดออกไปคงนั่งอยู่ใกล้ปลายตีนซากที่เดิมลักษณะเต็มไปด้วยความคิดหนักนี่บุญคำปัญหาก็คือว่าซากชนิดนี้นะเราเคยพบในปราสาทพันธุมวดีและนายทหารชยันก็บอกว่ามีอยู่เต็มไปหมดในถ้ำใต้เขาลูกหนึ่งที่เขาเข้าไปติดกับดักของมันไตรพร้อมกับแม่มาเรียซึ่งพวกเราได้ไปช่วยกันระเบิดปากทางช่วยทั้งสองคนนั้นออกมาได้ทั้งนายทหารชยันและแม่มาเรียบอกกับพวกเราในครั้งนั้นว่าในถ้ำที่เขาไปติดอยู่นะมันเป็นสุสานเก็บศพชนิดนี้ไว้มากมายทีนี้ก็มาลองช่วยกันคิดสิว่าไอ้ผีตายซากอาบยาในนิทรานครตัวนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงระยะทางจากที่นั่นมาถึงที่นี่นะมันห่างกันมากนะบุญคำนายคงไม่บอกบุญคำนะว่ามันเดินมาเองบุญคำร้องระพินไพรวันควักบุหรี่ออกมาอีกตัวหนึ่งจุดสูบอย่างเยือกเย็นพยายามคิดย้อนทบทวนไปถึงสมัยที่ยังโรมรันอยู่กับอำนาจลึกลับด้วยกฤตยามนของผีดิบมันไรซึ่งเล่นงานเขากับคณะเดินทางของคุณชายเชษฐามาอย่างหน้าขนลุกขนพองสยองกล้าวที่สุดบุญคำเองก็อยู่ในอาการเดียวกันเพราะยังจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทุกขณะความเงียบงันเข้ามาปกคลุมอีกครั้งระหว่างบ่าวนายผู้ร่วมตายกันมาทุกยุคทุกสมัยยามนั้นลมสงัดแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกคงได้ยินเสียงพักพวกในแคมป์ตัดไม้และพูดกันอยู่พึมพำแว่วมาจางๆมันจะเดินมาหรือมีอะไรนำมันมาก็ตามอยู่ๆเราก็มาพบซากอันเคยเป็นบริวารของมันไรนั่งอย่างลึกลับโดยไม่คาดถึงมาก่อนแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันหนักทีเดียวร่องรอยก็ไม่แสดงว่ามันอยู่ตรงนี้มาก่อนนานนมแล้วแต่เป็นรอยที่เพิ่งจะมาวางอยู่ใหม่ๆแทบจะเรียกได้ว่าสดสดร้อนร้อนทีเดียวเขาพูดแผ่วเบาอย่างไตร่ตรองเอานิ้วคีบสันจมูกอาการเช่นนั้นบุญคำผู้คุ้นเคยทราบได้ทันทีว่าเจ้านายกำลังประสบภาวะยุ่งเหยิงในสมองและเกิดความไม่ปลอดโปร่งใจนักตัวแกเองก็เช่นกันเหตุการณ์ในนิทรานครยุคนั้นยังทำให้แกขนพองสยองกล้าวอยู่ไม่หายเมื่อหวนคิดขึ้นมาครั้งใดจริงอยู่ที่สิ่งที่เห็นอยู่นี้มันก็เป็นเพียงแค่ซากของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ปราศจากความหมายอะไรมากไปกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นจะเทียบว่าเป็นก้อนหินหรือขอนไม้อันเป็นส่วนประกอบของป่าก็ว่าได้แต่สภาพที่มาพบเห็นมันนั่งอยู่แบบนี้โดยยังหาหลักฐานไม่ได้ว่ามันมาโดยวิธีใดประกอบกับย้อนนึกไปถึงอิทธิฤทธิ์มนต์มืดอันแสนจะลี้ลับสมัยที่เผชิญหน้ากับจอมผีดิบมันไรมีหนำซ้ำซากนี้ก็ยังเป็นซากที่เคยพบว่ามันอยู่ในสุสานของนครที่เต็มไปด้วยอำนาจมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาก่อนก็ยิ่งทำให้เกิดข้อพิศวงคลางแคลงใจมากขึ้นเ

0: จะเทียบว่าเป็นก้อนหินหรือขอนไม้อันเป็นส่วนประกอบของป่าก็ว่าได้แต่สภาพที่มาพบเห็นมันนั่งอยู่แบบนี้โดยยังหาหลักฐานไม่ได้ว่ามันมาโดยวิธีใดประกอบกับย้อนนึกไปถึงอิทธิฤทธิ์มนต์มืดอันแสนจะลี้ลับสมัยที่เผชิญหน้ากับจอมผีดิบมันไรมีหนำซ้ำซากนี้ก็ยังเป็นซากที่เคยพบว่ามันอยู่ในสุสานของนครที่เต็มไปด้วยอำนาจมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาก่อนก็ยิ่งทำให้เกิดข้อพิศวงคลางแคลงใจมากขึ้นเพราะมันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันอยู่โดยทั้งระพินและบุญคำก็บอกไม่ถูกว่าเกี่ยวโยงกันในลักษณะไหนแต่แน่ละสังหรณ์ในทางร้ายแล่นเข้าจับสมองของสองพรานเบานายซะแล้วและมองตากันก็รู้ในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายชัดเจนนายความจริงเราก็ปราบมันไรสิ้นซากไปแล้วนะนายก็เห็นกันอยู่ว่าบุญคำเผาซากมันจนกลายเป็นขีดเท่าส่วนไอ้โครงดำนั่นก็ถูกนายทหารชัยยันดับด้วยกับระเบิดเป็นจุนไปละอิทธิฤทธิ์อาคมของมันก็ควรจะเสื่อมไปตอนที่นายหญิงถอนกริชที่ปักอยู่บนคัมภีร์มายาวินแล้วก็เอาคัมภีร์อุบาทนั่นเผาเป็นเท่าไปพร้อมๆกับซากของมันเราสามารถปลดปล่อยวิญญาณพันธุมวดีและบริวารทั้งหลายของพระนางให้พ้นจากอำนาจของมันไรไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วมันไม่น่าจะมีอาถรรพ์อิทธิฤทธิ์อะไรเหลืออยู่อีกนะนายบุญคำเอ่ยขึ้นอ่อยๆความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างที่บุญคำว่านะฉันก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะมาเห็นในตัวนี้มันนั่งอยู่ที่นี่ตามปกติแล้วมันควรจะอยู่ในสุสานนิทรานครหรือในปราสาทของปันทุมวดีไม่ใช่เหรอไม่มีร่องรอยว่าสัตว์มันจะเป็นตัวนำมาแล้วสัตว์ไม่ว่าชนิดไหนก็คงไม่คิดจะคาบซากที่แข็งเป็นหินแบบนี้มาเพื่ออะไรจะอาศัยกินเป็นอาหารก็ไม่ได้บุญคำก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันแหละนายแกพูดพลางยิ้มแห้งๆนี่บุญคำเราเก่งในทางหมอผีไม่ใช่เหรอก็ลองดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่บุญคำยิ้มแห้งแรงอยู่เช่นนั้นเอามือลูบหัวโธ่นายก็รู้ว่าความจริงน่ะนายเก่งกว่าบุญคำซะอีกในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ชั้นยอดกว่าบุญคำเพียงแต่นายไม่พูดเท่านั้นล่ะเวลาผีมาเล่นงานบุญคำก็จริงๆไม่มีใครช่วยบุญคำได้นอกจากนายเท่านั้นไอ้คำน่ะก็หมอผีประเภทชอบลูบหัวเท่านั้นแหละพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับคำพูดของแกทั้งสิ้นนั่งสูบบุหรี่พิจารณาซากนั้นอยู่อีกครู่ก็ใช้ปลายมีดโบวี่ขีดกับพื้นเป็นเส้นไว้ตามรูปร่างของซากที่นั่งเหยียดขาอยู่เขาขีดแบบวาดโดยกำหนดด้วยเส้นที่ลากไว้ตามพื้นว่าสภาพที่เห็นพบซากในขณะนี้มันอยู่ในลักษณะไหนรอยมีดก็ลากไปตามพื้นและโขดหินปรากฏเป็นเส้นขาวจางๆมองไม่ถนัดนักแต่ก็พอจะสังเกตได้ถ้าพิจารณากันจริงๆระหว่างนั้นเสียงบุญคำร้องถามมาว่าน
1: ายทำอะไรน่ะ
0: แต่พรานใหญ่ไม่ตอบคงก้มหน้าก้มตาขีดกำหนดรอยจนเสร็จแล้วยืนขึ้นเก็บมีดเข้าฝักที่ห้อยเข็มขัดอยู่บุญคำหน้าตื่นถามซ้ำมาอีกว่าน
1: ายขีดรอยไว้ทำไมอะนายจะกดมันเหรอ
0: จอมพรานหัวร่อฮือในลำคอนี่ดาคำฉันน่ะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เวทมนต์คาถาวิเศษอะไรที่จะสะกดไอ้ผีตายซากนี่ได้หรอกนะแต่ขีดเส้นเอาไว้เพื่อจะได้สังเกตว่าถ้าหากเราย้อนกลับมาดูอีกทีนึงมันจะยังอยู่ที่เดิมในอาการเดิมหรือเปล่าเท่านั้นไอ้ใจจริงนั่นฉันอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดไปอะบุญคำนึกขึ้นมาได้จ้องซากนั้นตาโตแล้วหันขวับมาทางเขากระซิบ
1: นายแล้วถ้ามันย้ายจากที่เดิมหรือเวลาเรามาดูอีกทีหนึ่งมันเกิดหายไปแล้วล่ะโฮ้ยนายยิ่งพูดบุญคำก็ชักจะมองเห็นอะไรอะไรขึ้นมาไรๆแล้ว
0: ประโยคหลังบุญคำทำท่าขนลุกขนพอง
1: ระพินตกไหล่แกเบาๆนี่นี่นี่อย่าทำปอดแหกไปไหนเลยนะเสียแรงชื่อบุญคำระหวังไว้เต็มที่ว่าพรุ่งนี้ก่อนจะผลัดเดินทางออกจากที่นี่ฉันกับบุญคำจะย่องกลับมาดูที่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งและเห็นมันยังอยู่ในกรอบที่ฉันขีดเส้นไว้นี่ตามเดิมทุกอย่างถ้าหากมันขยับขยื่นไปจากเดิมก็ดีหรือเปลี่ยนลักษณะจากนั่งเป็นนอนหรือในท่าอื่นๆก็ดีหรือสูญหายอันตรธานไปเลยก็ดีเมื่อนั้นเราค่อยคิดกันใหม่ว่าจะเอายังไงบุญคำกลั้นหายใจยืนตาเหลือกนั่นนายนายบุญคำว่าเอาอย่างนี้ดีไหมตัดปัญหาเราช่วยกันจัดการเผาซากมันซะเลยถูกไฟเข้าประเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่ามันจะไหม้หรือไม่ไหม้ถ้าเผาแล้วมันไม่ไหม้แบบเดียวกับซากของไอ้ผีดิบมันไรหรือนางแม่มดวาชิกานั่นบุญคำมีวิธีจะทำให้ไหม้เป็นขี้เถ้าได้จะได้รู้แล้วรู้รอดไปซะเลยไม่ต้องมานอนใจเต้นคืนนี้บุญคำชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้เวลาเรามาดูอีกมันจะยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าร
0: อยยิ้มขรึมๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของใบหน้าอันกร้านเกรียมนั้นระพินสั่นศีรษะช้าๆ
1: ยังไม่จำเป็นนะมันจะกระเริกเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็คือฉันยังไม่ต้องการให้พวกนายจ้างเขารู้ว่าเราพบอะไรเขาพวกนั้นก็ชอบวุ่นวายซักถามอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาบางทีฉันก็ขี้เกียจตอบไปกลับไปเถอะทิ้งมันไว้ในสภาพเดิมอย่างนี้แหละว่าแล้วเขาก็จับไหล่บุญคำดึงให้ออกเดินแต่เท่ายังรีรอเดินพลางเหลียวหน้ามามองซากลึกลับนั่นพลางท่าทางแกไม่เป็นสุขนักจนรพินต้องกระชากแขนแล้วผลักให้แกเดินไต่ซากช้างที่ล้มขวางลำห้วยอยู่กลับไปยังอีกฟากหนึ่ง
2: ทำไมติดใจมันนักอ่ะประเดี๋ยวคืนนี้ก็ส่งให้มานอนเฝ้ามันซะเลยเอาป่ะ
1: บุญคำกระเดือกน้ำลายลงคอเฮ้ยจ้างอีก20,000บุญคำก็ไม่มาทนายไม่มาด้วยนี่จำไว้นะเย็บปากให้สนิทไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้พวกนายจ้างหรือแม้แต่พวกเราคนไหนฟังทั้งสิ้นเอาไว้ว่ารู้กันเพียงแค่2 คนเท่านั้นฉันกับบุญคำเข้าใจ
0: เขาขาดคัน
1: นายไอ้3 ตัวนั่นก็ควรจะรู้ไว้ด้วยนะนายไอ้จันไอ้เกิดแล้วก็ไอ้เสยไงก็บอกแล้วว่าไม่ต้องให้ใครรู้ทั้งนั้นน่ะประเดี๋ยวมันมากเรื่องเชื่อเหอะไม่มีอะไรหรอกถึงพรุ่งนี้เรามาดูมันก็คงอยู่ตรงนี้แหละ
0: ประโยคหลังเขาพูดปนหัวเราะเบาๆเหมือนจะปลอบใจแต่เท่าพยายามมองตาอย่างค้นหาแล้วก็แย้งว่า
1: อ้าวก็ทนายคิดอย่างนั้นแล้วนายเรียกบุญคำมาดูด้วยทำไมเอามีดขีดเป็นรอยตำหนิไว้ทำไมนาย
2: อ้าวก็เรียกมาให้ดูก็เพราะเห็นว่ามันแปลกดีและที่ขีดเส้นไว้ก็ลองทำตำหนิไว้งั้นเองแหละ
0: เขาตัดบท

27ระพินแยกทางกับบุญคำเมื่อระยะอีกไม่กี่สิบเมตรจะถึงบริเวณปางพักโดยให้แกปลีกตัวไปเข้าแคมป์ยังอีกด้านหนึ่งป้องกันไม่ให้เห็นว่าบุญคำเดินเข้ามาพร้อมกับเขาเป็นการตัดปัญหาข้อสงสัยส่วนตัวเขาเองย้อนเส้นทางเดินกับขาที่ไล่กวดตามยิงช้างขลุงนั้นไปอเมริกันทั้ง4คนและเชิดวุฒิกำลังเดินตรวจดูตามตำแหน่งที่ซากช้างเหล่านั้นถูกยิงล้มอยู่รอบด้านและวิจารณ์กันเองเบาๆในความมุ่งร้ายและพฤติการอันบ้าเลือดผิดวิสัยช้างป่าโดยปกติของพวกมันซึ่งใช้วิธีย่องเงียบเข้ามาเปิดฉากโจมตีประชิดตัวราวกับหน่วยจู่โจมของกองโจรถ้าหากฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดไม่สามารถสกัดกั้นฆ่าพวกมันล้มตายลงกลาดเกลื่อนรอบด้านไปหมดเช่นนี้ได้ทันทั้งขบวน20คนที่มาด้วยกันรวมทั้งสัมภาระข้าวของก็คงจะป่นเป็นจุนไปหมดแล้วเมื่อระพินปรากฏตัวโผล่เข้ามาในบริเวณอันกำหนดไว้เป็นที่พักคณะนายจ้างเหลือบมาเห็นจึงพากันเดินเข้ามาหาโดยเร็วสีหน้าของคนเหล่านั้นส่อชัดว่ายินดีและปลอดโปร่งใจขึ้นเมื่อเห็นเขากลับมาในสภาพที่ปกติเรียบร้อยดีเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสุภาพบุรุษพลายยิ้มให้เมื่อคนเหล่านั้นเข้ามารุมล้อมเขาเป็นไงบ้างครับคงจะได้ออกกำลังแล้วก็ตื่นเต้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆแก้เหงาสแตนลีย์ลืมตาโตอะไรกันคุณเล็กๆน้อยๆแก้เหงางั้นเหรอโหโหมันเป็นเรื่องแก้เหงาสำหรับคุณนะดิแต่สำหรับพวกผมนะมันไม่สนุกด้วยสักนิดเวียดกงซุ่มโจมตีเรายังไม่เคยมีความรู้สึกตื่นเต้นเท่ากับถูกไอ้โขลงช้างนรกนั่นบุกคราวนี้ถ้าไม่ได้ไรเฟิลจากลูกน้องคุณ4คนช่วยไว้แล้วก็เฮ้อป่านนี้คงได้เละกันไปมั่งแล้วผมก็คิดนะงุ่มง่ามเงอะงะกันสิ้นดีเลยจอมพรานหัวเราะเบาๆมองหน้าทั้ง5คนของฝ่ายนายจ้างที่รายรอบตัวเขาขณะนี้มาหยุดอยู่ที่2แหม่มสาวสังเกตดูว่าทุกคนจะคลายความตระหนกตกใจลงไปแล้วนับดูหรือยังล่ะครับว่ามันกองอยู่กี่ตัวทั้งหมดลัคกี้นัมเบอร์เบนตอบหัวเราะอย่างไม่สู้จะแจ่มใสนัก13ตัวพอดีจากการตรวจดูบาดแผลส่วนมากที่ล้มน่ะเป็นเพราะกระสุนไรเฟิลขนาดหนักแทบทั้งนั้นที่เจาะเข้าส่วนสำคัญทำไมบริเวณหัวก็ซอกขาหน้าส่วนกระสุนของฉันกับคริสน่ะเจาะพรุนเปะปะไปตามลำตัวของมันดูเหมือนจะทำให้มันดุร้ายบ้าเลือดขึ้นอีกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อครู่ใหญ่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการสู้รบนะไม่ใช่การล่าสัตว์เลยสักนิดนึงก็ใครว่าล่าสัตว์นะครับสัตว์มันล่าเราต่างหาก ระพินตอบยิ้มๆถอดหมวกออกเอามือเสยผมแล้วโยนหมวกลงไปยังบริเวณกองสัมภาระเพื่อระบายความอบอ้าวที่อบอยู่บนศีรษะถ้ารอบแคมป์ใกล้ๆนี่พวกคุณนับได้13ตัวทางด้านที่ผมไล่ตามออกไปก็กองอยู่อีก2ครับก็รวมเป็น15พอดีตลอดครึ่งหลังของวันนี้และคืนนี้อีกทั้งคืนพวกเราวางแคมป์กันอยู่ท่ามกลางซากของไอ้ช้างโขลงนี้แหละดีเหมือนกันจะได้อาศัยซากของพวกมันเองเป็นกำแพงกั้นล้อมที่พักเราไว้ด้วยคุณแน่ใจเหรอว่าเป็นการเหมาะแล้วที่เราจะหยุดพักกันอยู่ตรงนี้โดยไม่เคลื่อนย้ายไปอีกสักหน่อยนึงผมดูมันไม่เข้าท่าเลยนะที่จะมาพักกันอีกหลายชั่วโมงท่ามกลางซากช้างที่เต็มไปหมดแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงปัญหาเรื่องกลิ่นคิดพูดอย่างอึดอัดใจเหลียวไปรอบๆซากช้างเหล่านี้จะยังไม่ส่งกลิ่นนะครับจนกว่าจะ30บวกชั่วโมงให้หลังไปแล้วส่วนชัยภูมิผมก็รับรองว่าที่นี่เหมาะที่สุดแล้วอย่าเคลื่อนย้ายไปไหนเสียเวลาเลยถ้าจะพิจารณากันถึงด้านความปลอดภัยที่นี่จะดีที่สุดสำหรับเราป่าไผ่ทึบล้อมรอบยากแก่การที่มันจะบุกจู่โจมเข้ามาอีกได้หรือถ้าเข้ามาเราก็จะได้เปรียบอย่างเมื่อครู่นี้เพราะอาศัยยึดเป็นที่หลีกหลบกำบังตัวได้ถ้าหากเราไปพักอยู่ตรงที่โปร่งโล่งกว่านี้หากมันจู่โจมเข้ามาอีกเราจะยิงสกัดไว้ไม่ทันเ

0: มันเข้าถึงตัวแน่ๆแล้วครับ
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

คุณระพินพอจะประมาณถูกไหมว่าไอ้โขลงที่บุกเข้ามานี่มันมีอยู่สักเท่าไหร่เชิดบุตรถามผมกะว่าไม่ต่ำกว่า50ตัวนะครับล้อมเป็นวงบีบเข้ามารอบทิศเลยความทึบของป่าไผ่ทำให้มันไม่สามารถจะโหมกำลังเข้ามาที่เราได้พร้อมๆกันทั้งหมดต้องทยอยกันเข้ามาเป็นจำนวนน้อยบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่ยังอยู่ด้านนอกห่างออกไปพอชุดแรกเราสกัดไว้ได้โดยยิงล้มแล้วก็บาดเจ็บไปมากพวกด้านนอกก็ผลักกระจายหนีออกไปมีเลือดสาดเจ็บไปอีกนับสิบทีเดียวแล้วอย่างหนึ่งที่นับว่าดีที่สุดก็คือครั้งแรกนะเส้นทางด่านรอบด้านที่พวกมันบ่ายหน้าบีบล้อมเราเข้ามายังเป็นทางด่านโล่งเรียบหนทางเดินสะดวกจึงทำให้มันย่องเงียบเข้ามาได้โดยเราไม่ทันเฉลียวคิดได้ยินเสียงมาก่อนแต่หลังจากที่ปะทะกันแล้วพวกมันเตลิดหนีออกไปทุกด้านทำให้กิ่งไผ่ล้มหักกีดขวางเป็นรั้วอยู่ทั่วไปถ้ามันจะย่องเข้ามาอีกภายในคืนนี้ ก็แปลว่ามันจะต้องปะทะกับกิ่งไผ่ที่ล้มขวางไว้เหล่านั้นทำให้เกิดเสียงขึ้นแล้วก็จะเตือนให้เราได้ยินชัดเจนผมถึงได้บอกว่าที่นี่น่ะดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปวางแคมป์ที่อื่นให้เสียเวลาล่ะครับสแตนลีย์จุปากเบาๆทางโครงศีรษะอยู่ไปมาให้ตายเถอะเรานั่งพูดถึงมันกันอยู่หยกๆยังไม่ทันจะขาดคำเลยพวกมันจะบุกเข้าถึงตัวซะละกระทันหันเหลือเกินจากการตรวจซากเมื่อกี้นี้เนี่ยทุกตัวที่ล้มอยู่ล้วนเป็นช้างชะกันขนาดใหญ่ทั้งนั้นก็เป็นนั้นว่าเรื่องที่กะเหรี่ยงสองคนนั่นเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องจริงทุกอย่างพวกเรากำลังอยู่ในเขตอันตรายมากทีเดียวจากพฤติการลึกลับไม่น่าไว้วางใจของไอ้ช้างผีโขลงนี้จะยังไงกันดีต่อไปเนี่ยระพินทุกคนเห็นรอยยิ้มปกติธรรมดาบนใบหน้านั้นอากับกิริยาของมักคุเทศนำทางไม่มีสิ่งใดแผกไปกว่าที่เคยเห็นสงบเยือกเย็นตามบุคลิกเดิมของเขาจนยากที่จะอ่านความรู้สึกใดๆได้ขณะนี้เขากำลังตกเป็นเป้าสายตารุ่มร้อนที่มองจับมาเป็นตาเดียวก็ไม่มีอะไรน่าวิตกเป็นกังวลหรอกครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเข็มเดิมของเราโดยไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงคุณที่ว่าเป็นไปตามเข็มเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะหนูช่วยบอกให้ชัดเจนหน่อยสิคริสถามขึ้นเบาๆมันเป็นประโยคแรกของหล่อนนับตั้งแต่เขาโผล่กลับเข้ามาถึงพรานใหญ่ยักษ์ไหลเดินไปที่กระติกน้ำหยิบขึ้นมาเปิดฝาออกดื่มเล็กน้อยแล้วป้ายแขนเสื้อเชิ้ตออกเราก็เดินทางของเราต่อไปตามเข็มเดิมนะทีครับพบหรือประจันหน้าโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อไรก็จะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเองอย่างที่เราทำแล้วในวันนี้ผมเชื่อว่าต่อให้มันมีกำลังสักเท่าไหร่หรือมีความร้ายกาจอาฆาตแค้นสักเพียงไหนพวกมันก็ทนลูกปืนไปไม่ได้หรอกแล้วลงว่าบาดเจ็บล้มตายลงไปในทุกครั้งที่มันหมายจะเข้ามาเล่นงานเราผมก็คิดว่ามันคงเข็ดไม่กล้าต่อแยกับพวกเราอีกทางด้านเราก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องตามล่าตัวมันให้เสียเวลาหรอกเอาแค่ว่าถ้าเจอหน้าก็ป้องกันตัวเท่านั้นไม่เจอก็แล้วไปเราจะเดินหน้าตามเส้นทางของเราไปเรื่อยๆเขาพูดง่ายนะแต่ความหมายมันฟังค่อนข้างจะยากแฮะคิดบ่นออกมากับพรรคพวกทุกคนพลางเบ้ปากนี่ระพินคุณเชื่อเหรอว่าพวกเราทั้งหมดจะไม่ถูกโขลงของไอ้งาดำนี่คอยจ้องหาโอกาสตามล่าตามล้างอยู่อีกมันจะเป็นอุปสรรคและอันตรายอย่างยิ่งในการเดินทางของเรานะทุกท่านครับทุกท่านที่มาที่นี่ก็ยอมรับสภาพแล้วไม่ใช่หรือครับว่าพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับพยันตรายทุกชนิดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปใดระพินพูดเรียบๆกับทุกคนน้ำเสียงของเขาสุภาพอ่อนโยนและเท่าที่ปรากฏวันนี้
มันก็พิสูจน์แล้วนี่ว่าทุกท่านสามารถจะเผชิญกับมันได้อย่างมีสมรรถภาพที่สุดชนิดที่ผมก็ไม่มีอะไรจะต้องหนักใจเลยกำลังใจดียิงปืนดีคล่องแคล่วรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์พอที่จะป้องกันตัวเองและพรรคพวกได้ทั้งสิ้นไอ้ปัญหาเรื่องช้างขลุงเกเรน่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเราแม้แต่นิดเดียวมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการเสี่ยงอันตรายบ้างเท่านั้นในเส้นทางสายที่เราจะบ่ายหน้าไปนี่โปรดจะได้วิตกวิจารณ์อะไรให้มากเกินไปเลยครับเอาเป็นว่าตกลงกันง่ายๆตามที่ผมว่านี่ดีกว่าคือพบก็ยิงไม่พบเราก็เดินทางของเราไปเพียงแต่ว่าต่อไปนี้เราต้องคอยระวังตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นอย่าประมาทพวกมันอาจจะเข็ดไปเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราอีกหรืออาจจะซุ่มเล่นงานเราที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นได้ทั้งสองกรณีซึ่งเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปในแต่ละครั้งทางด้านผมน่ะพวกคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าปฏิบัติหน้าที่กันจนเต็มฝีมือที่สุดแล้วสแตลลีย์เข้ามาตบไหล่เขาเบาๆเหตุการณ์ที่เราเผชิญเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เป็นความลี้ลับผิดธรรมชาติมากนะคุณฝ่ายผมยอมรับว่าไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทั้งขวัญและกำลังใจของพวกคุณก็ดีเหลือเกินโดยเฉพาะตัวคุณเองก็พยายามที่จะทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดทำให้พวกผมมีความอบอุ่นเชื่อมั่นขึ้นมากทีเดียวเอาละเป็นอันว่าเราจะขจัดปัญหาเรื่องนี้ไปเสียจากความกังวลคิดโดยปฏิบัติตามคำที่คุณแนะนำมาหัวหน้าคณะหันไปมองทางพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบที่กำลังทำงานกันง่วนอยู่เป็นปกติบอกปนหัวเราะเบาๆต่อมาว่าคนของคุณเหล่านั้นทุกคนก็ล้วนมีสมรรถภาพสูงและไว้วางใจได้ทั้งนั้นนี่ผมเพิ่งเห็นฝีมือของพวกเขาชัดเจนวันนี้เองนะดูเขาไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยพอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ปกติธรรมดาทุกคนพวกผมได้อีกทียังขวัญหนีดีฟอร์กันอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมรู้ครับว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนให้แก่สัญญาจ้างครั้งนี้ระพินตอบเพราะฉะนั้นคนที่จะร่วมทางไปด้วยผมมีความจำเป็นจะต้องเลือกเฟ้นแล้วทุกคนแต่ละคนเหล่านั้นแม้พวกคุณจะพิจารณาว่าเป็นเพียงแค่ลูกหาบก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นพรานมือดีในหนองน้ำแห้งทั้งนั้นนะครับพวกนี้เคยชินมีประสบการณ์มามากเกี่ยวกับอันตรายในป่าลึกขอให้พวกคุณวางใจได้ตามปกติแล้วนอกเหนือจากที่อาจมีบรรจุสำรองไว้ในเป้หลังของแต่ละบุคคลผมอยากทราบว่าพวกคุณมีกระสุนปืนติดตัวกันไว้สักคนละกี่นัดนะครับประโยคหลังเขาเจตนาถามไปยังสแตนลีย์คีตและเชิดวุฒโดยตรงในขณะที่ซุดตัวลงไปรื้อค้นห่อสัมภาระส่วนตัวที่กองรวมอยู่กับสัมภาระส่วนกลางทั้ง3คนมองหน้ากันเองอย่างงงๆสอบถามกันเบาๆครู่หนึ่งก็หันไปทางเจ้าของคำถามสแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าบอกว่าพวกเราไม่มีใครพกกระสุนปืนสำรองติดตัวอยู่หรอกเพราะมันถ่วงน้ำหนักกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อแล้วอีกอย่างนึงก็รำคาญเวลาเดินมันแกว่งกระทบกันเรามีสำรองไว้ในเป้หลังคนละกล่องเท่านั้นเองคุณส่วนใหญ่ก็อยู่ในหีบห่อสัมภาระส่วนกลางกระสุนก็มีอยู่แต่เฉพาะที่บรรจุอยู่ในตัวปืนเท่านั้นถ้างั้นอย่างนี้นะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับขอให้ทุกคนมีกระสุนสำรองติดไว้กับตัวคนละ20นัดนอกเหนือจากที่เก็บไว้ในเป้หลังทุกขณะแม้กระทั่งเวลานอนครับเพราะบางทีเราก็ปลดเป้หลังออกจากตัวกระสุนก็จะพลอยติดอยู่ในนั้นโดยไม่มีโอกาสจะหยิบฉวยได้ทันเฉพาะที่บรรจุอยู่ในตัวปืนมันไม่พอหรอกครับสำหรับปัญหาที่ว่ากระสุนจะกลิ้งกระทบกันในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงเราแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้ครับกล่าวพลางเขาก็หยิบยางรัดของยื่นแจกจ่ายไปยังสแตลลีย์คีตและเชิดวุฒคนละ 7-8 เส้นซึ่งทั้ง3ก็รับมาอย่างฉงนสนเท่โ
ดยยังไม่อาจเข้าใจได้ในขณะนั้นอย่างนี้นะครับแบ่งกระสุนออกเป็นชุดเท่าที่จะบรรจุลงได้ในแมกกาซีนปืนแต่ละชุดรัดด้วยยางรวมกันไว้เป็นชุดๆไปจะช่วยป้องกันไม่ให้มันกลิ้งกระทบกันได้แยกย้ายใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็กระเป๋าเสื้ออย่าให้ทวงหนักอยู่เฉพาะกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งเวลาฉุกเฉินรีบด่วนขึ้นมาก็จะได้ล้วงขึ้นมาใช้งานได้ทันทีหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนพวกคุณได้เป็นอย่างดีนะครับคุณเชิดวุฒิเกือบเสียท่าเพราะมัวแต่กระสุนหมดแล้วหามาบรรจุชุดใหม่ไม่ทันคุณคิดกับท่านด็อกเตอร์ก็ต้องวิ่งกันแทบแย่ขณะที่กระสุนหมดจากปืนเหมือนกันทั้งสามคนกระพริบตาปริบแล้วยิ้มเจริญเพราะนึกไปถึงภาพตนเองในขณะที่ชุลมุนนั้นได้ขอบคุณมากที่เตือนในเรื่องนี้พวกเรานี่กลายเป็นเด็กฝึกหัดใหม่ไปซะแล้วในการเดินทางมากับคุณครั้งนี้สแตนลีย์พึมพำออกมาจากใจจริงกระพินสั่นศีรษะตอบด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดาของเขาว่าไม่มีใครรอบรู้หรือชำนาญไปซะหมดทุกอย่างหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่ไม่เคยชินมาก่อนผมเองก็จะกลายเป็นเด็กฝึกหัดใหม่ที่โง่เขลาที่สุดในเรื่องระเบิดนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีหรือสาขาวิชาการที่ผมไม่เคยเรียนรู้อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับคิดแต่เพียงว่าเมื่อเรามาด้วยกันเราก็ช่วยกันสุดแต่ใครจะถนัดในด้านไหนดีกว่าแล้วเขาก็หันมาทางคริสและเบลยิ้มให้สำหรับคุณสุภาพสตรีทั้งสองผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษครับที่ระหว่างตะลุมบอลกันอยู่คุณไม่ได้ทอดทิ้งคนเจ็บเลยตรงข้ามกลับไปช่วยกันดูแลเขาไว้แสดงว่าสติดีเยี่ยมและก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ของแพทย์ปืนของคุณทั้งสองอาจจะเล็กไปหน่อยก็จริงแต่มันก็ช่วยพวกเราได้ไม่น้อยเหมือนกันต่อไปขอให้เลือกเป้าหมายเฉพาะศีรษะของมันนะครับคุณจะคว่ำมันลงได้มากกว่านี้ครับเบลหัวเราะออกมาดังๆแล้วหันมาพูดกับคริสติน่าว่านี่คริสฉันฟังไม่ชัดนะว่าเขาเจตนาจะชมหรือตำหนิกันแน่มันสองแง่สองมุมอยู่นะ

ืนของคุณทั้งสองอาจจะเล็กไปหน่อยก็จริงแต่มันก็ช่วยพวกเราได้ไม่น้อยเหมือนกันต่อไปขอให้เลือกเป้าหมายเฉพาะศีรษะของมันนะครับคุณจะคว่ำมันลงได้มากกว่านี้ครับเบลหัวเราะออกมาดังๆแล้วหันมาพูดกับคริสติน่าว่านี่คริสฉันฟังไม่ชัดนะว่าเขาเจตนาจะชมหรือตำหนิกันแน่มันสองแง่สองมุมอยู่นะก็ทั้งชมและทั้งตำหนินั่นแหละคริสบอกในเนื่อยฝืนยิ้มชมที่เราช่วยดูแลเจ้าเสือเอิงไว้ไม่ปล่อยให้มันลุกขึ้นแล่นไส้ไหลป่าร่าไปตอนที่ช้างบุกไอ้ส่วนตำหนิก็ในข้อที่ว่าเราถือปืนสำหรับล่าคนแทนที่จะใช้ปืนล่าสัตว์ในการเดินทางมาครั้งนี้ฉันสังเกตเห็นสายตาหมิ่นหมิ่นเยาะเยาะของเขาตั้งแต่คืนที่เราพักอยู่ที่หนองน้ำแห้งก่อนออกเดินทางมาละหลังเวลาอาหารของคืนนั้นพวกเราจัดเตรียมของใช้เขามายืนเท้าเอวมองอาวุธประจำมือของเราแล้วก็ยิ้มเยาะคงคิดอยู่ในใจว่าปืนพันนี้น่ะเหรอจะเอามาเดินป่าตามหลังเขานั่นดิแล้วมันก็จริงของเขาซะด้วยนะเมื่อเราพบกับเหตุการณ์ในวันนี้เบลเสริมบ่นอ่อยๆระพินคว้ากระสุนลูกโดดของปืนลูกซองขึ้นมาได้ 3-4 กล่องหอบติดมือขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นยืนนี่คุณเคยบอกผมว่าอย่าพยายามมองพวกคุณในแง่ร้ายคราวนี้ผมก็บอกบ้างแล้วว่าเราจะมองผมในแง่ร้ายเช่นกันผมไม่ได้ยิ้มเยาะอะไรพวกคุณหรอกเพียงแต่รู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยที่พวกคุณเลือกใช้ปืนประเภทที่รบกับคนมากกว่าที่จะรบกับสัตว์ป่าทั้งที่เส้นทางนี้น่ะคุณจะไม่มีโอกาสรบกับคนเลยเอาละครับอย่าเน็บแนมอะไรผมเลยสำหรับคุณทั้งสองก็โปรดบรรจุกระสุนกระสุน M16 ของคุณให้เต็มแมกกาซีนตามเดิมแล้วอีก2กระบอกของดร.สแตนลีย์กับของคะแนนคิดที่เอาไว้เก็บไว้ในห่อสัมภาระส่วนกลางอย่างไร้ประโยชน์ก็ควรจะเอาออกมาเตรียมพร้อมไว้ได้แล้วล่ะปืนทุกกระบอกของเราไม่ว่าจะชนิดใดขนาดไหนในภาวะเช่นนี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับพักผ่อนกันตามสบายได้แล้วครับผมจะเอากระสุนลูกซองนี่ไปแจกจ่ายให้ลูกหาพวกนั้นกล่าวจบระพินก็หอบกล่องกระสุนเดินแยกผละไปอย่างง่ายทุกคนในกลุ่มมองตามหลังเข้าไปก็เห็นเขาตะโกนเรียกจันเข้ามาส่งกระสุนเหล่านั้นให้พร้อมกับสั่งว่าเอาลูกโดดไปแจกประจำตัวพวกนั้นไปคนละ5นัดนะตอนนี้สั่งให้ถอดลูกปลายออกจากปืนให้หมดบรรจุลูกโดดไว้ทุกกระบอกเลยจันรับเอากระสุนพวกนั้นไปแล้วร้องเรียกพวกลูกหาบโบกเวกคนเหล่านั้นพละจากงานที่ทำกันอยู่วิ่งเข้ามารวมกลุ่มมีการบอกกล่าวอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งพวกนั้นก็ใช้โยโห่ร้องเข้ามารุมรับแจกกระสุนกันชุลมุนอย่างดีอกดีใจทางด้านฝ่ายนายจ้างอเมริกันดร.สแตนลีย์สั่งให้คิดรื้อหีบสัมภาระงัดเอา M16 ทั้ง2กระบอกออกมาทันทีตามคำแนะนำของระพินเชิดวุฒิยืนมองดูอยู่พร้อมกับซ่อนยิ้มนึกอยู่ในใจว่าในที่สุดอเมริกันพวกนี้จะเคยแสดงเล่ห์สนัยอะไรมาก่อนแล้วก็ตามก็ไม่มีวันที่จะเหนือไปกว่าระพินไทรวันไปได้เพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับชนิดไม่มีทางกระดิกสุภาพบุรุษไพรอดีตนายตำรวจตชด.ผู้นี้สามารถทำให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันงัดเอาอาวุธร้ายประจำตัวที่เอาไปเก็บเงียบไว้ออกมาใช้งานจนได้และแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่ามันจะต้องตกอยู่ในมือของฝ่ายพรานพื้นเมืองหรือลูกหาบนั่นแหละเพราะพวกนี้ถึงยังไงก็คงไม่ยอมเป็นภาระแบกปืนกันคนละ2กระบอกแน่ๆแล้วก็จริงดังว่าพระสแตนลีย์หันมาถามเชิงหารือกับพรรคพวกว่าไอ้2กระบอกนี่จะเอายังไงใครจะถือคริสกับเบนสิเหมาไปคนละกระบอกไปไงพวกเราแบกไรเฟิลขนาดหนักอยู่แล้วนี่เชิดวุฒิแกล้งออกความเห็นหน้าตาเฉยทั้งสองแหม่มร้องมาพร้อมกันบ้าเรื่องอะไรจะไม่เป็นภาระของเราสองคนอีกกระบอกเดียวนี่ก็หิ้วจะไม่ไหวอยู่แล้ว
เวลาเดินเหนื่อยๆอยากโยนทิ้งซะด้วยซ้ำคุณก็คิดนั่นแหละตัวโตๆด้วยกันทั้งคู่ก็สะพายไหลไว้กันแล้วกันดิโน no. คิดทำหน้ายุ่ยยี่ปัดมือใครจะถือก็ถือฉันไม่รับประทานหรอกเกะกะไปหาฉันก็เหมือนกันว่ะแค่จุด375นี่ก็ไหลแทบสุดแล้วเชิดวุฒิปฏิเสธเช่นกันภายหลังจากหารือโต้เถียงกันอยู่ครู่หนึ่งมันก็เข้าล็อกตามที่เชิดวุฒิคิดไว้ไม่ผิดไปเมื่อคิดให้ความเห็นว่าก็ควรใช้เป็นหน้าที่ของระพินดีกว่านะสุดแต่ว่าเขาจะให้พรานของเขาหรือว่าพวกลูกหาบคนไหนช่วยสะพายไปสรุปก็คือถ้าหากจำเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งก็สามารถจะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีไม่ใช่ต้องไปมัวแกะห่อหรือค้นอยู่ให้เสียเวลาเชิดวุฒินิ่งเฉยไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นส่วนคริสกับเบนก็ไม่แสดงอาการโต้แย้งสแตนลีย์นั้นเอียงคอคิดอยู่ครู่หนึ่งหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์รอบคอบลึกซึ้งกว่าทุกคนของฝ่ายตนแต่ถึงยังไงก็ต้องจำนนต่อเหตุการณ์นี่ฉันว่าอย่างนี้ดีไหมคือกระเรียงสองคนน่ะมีปืนที่เหมือนไม่มีเพราะมันเป็นปืนแก๊ปล่าสมัยไร้อนุภาพเต็มทนและในขณะนี้เขาก็ร่วมสถานการณ์อยู่กับพวกเราทั้งหมดด้วยประเดี๋ยวเราจะเรียกระพินมาปรึกษาให้เขาเอาปืนลูกซองของพวกลูกหาบมอบประจำมือกระเหรี่ยงทั้งสองคนไว้ส่วนพวกลูกหาบเมื่อขาดปืนไปสองกระบอกก็ให้เขาพิจารณาสับเปลี่ยนถ่ายเทกันเองว่าใครควรจะถือปืนอะไรโดยมอบ M16 ทั้งสองกระบอกนี้ให้ไประพินอาจจะเปลี่ยนไรเฟิลจากพรานสองคนไปให้พวกลูกหาบแทนแล้วก็ให้ถือ M16 กระบอกนี้ก็ได้ตามแต่เขาจะเห็นเหมาะสมเพื่อทุกคนจะได้มีปืนถือครบมือโดยไม่เป็นภาระของใครที่จะต้องแบกไปสองกระบอกก็ดีอยู่ราคาอาจารย์แต่ปัญหามันมีขึ้นอีกว่ากระเรียงสองคนน่ะจะอยู่กับเราก็แต่เฉพาะขณะที่เราพักอยู่ที่นี่เพื่อดูแลอาการเพื่อนของเขาให้ปลอดภัยพอไว้ใจได้เท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนรวมทั้งคนเจ็บก็คงจะแยกจากไปเขาคงไม่ได้ไปกับเราด้วยไม่ใช่เหรอคะคริสขัดขึ้นเบาๆเชิดวุฒิพยายามจับสังเกตสีหน้าและอาการแต่ก็ไม่อาจอ่านได้แน่ชัดว่าหล่อนมีความคิดเช่นไรในขณะนี้ถ้างั้นประเดี๋ยวเราจะหารือรพินดูอีกครั้งแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันก็จริงของเขาในข้อที่ว่าระยะนี้เป็นระยะที่พวกเราทุกคนอยู่ในอันตรายปืนทุกกระบอกควรพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีไม่ใช่เอาไปเก็บไว้เข้าไว้ในหีบห่อและไอ้สองกระบอกนี่ก็มีประโยชน์มากกว่าปืนลูกซองของพวกลูกหาบซะอีกระพินไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอีกเลยทุกคนฝ่ายนายจ้างสังเกตเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่ในบรรดาพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองสั่งโน่นสั่งนี่อยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดสรรบริเวณอันเป็นที่พักแรมให้เรียบร้อยรัดกุมที่สุดและคนเหล่านั้นทุกคนก็ไม่มีใครอยู่นิ่งต่างเคลื่อนไหวทำงานกันตัวเป็นเกลียวแม้แต่กะเหรี่ยงอูทะและพะโต้ซึ่งบัดนี้ก็พลอยมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกหาบโดยไม่อยู่เฉยทั้ง17คนกระจัดกระจายกันทำงานอยู่รอบบริเวณที่พักเป็นกลุ่มกลุ่มและตัวหัวหน้าของคนเหล่านั้นเองคือจอมมักคุเทศก็กลืนอยู่ในกลุ่มคนของเขาบางขณะมองไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเวลาอาหารเที่ยงเจ้าพรานเด็กหนุ่มสองคนเกิดและเสยก็นำเอาข้าวที่หุงเสร็จร้อนๆจำนวนหนึ่งบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่และเนื้อสันของกระทิงที่ย่างไว้ส่งกลิ่นหอมฉุยเดินยิ้มเข้ามาส่งให้กลุ่มนายจ้างพร้อมกับรายงานว่านายระพินให้เอามาให้พวกนายห้างทุกคนครับสั่งให้มาบอกด้วยว่าถ้าไม่รังเกียจอาหารป่าก็ทดลองกินอย่างพวกเราดูบ้างจะได้เก็บอาหารกระป๋องไว้ในเวลาขาดแคลนครับเออก็ไม่เลวนี่ขอบใจนะเบนร้องออกมาอย่างตื่นเต้นขณะที่ชะโงกเข้าไปทำจมูกฟุดฟิตสูดกลิ่นเนื้อย่างอันหอมหวนก้อนใหญ่อเมริกันกลุ่มนั้นแสดงอาการพอใจต่ออาหารมื้อพิเศษ
ซึ่งผิดแผกไปกว่าอาหารกระป๋องเรชั่นที่ใช้รับประทานอยู่ทุกมื้อนับตั้งแต่ออกเดินทางมาและรับไว้ด้วยความยินดีนี่นะนับเป็นอาหารแบบประทังชีพมื้อแรกที่เราจะกินอย่างพวกพรานทุกคนสแตนลีย์กล่าวปนหัวเราะเบาๆเชิดวุฒิยิ้มย่องดึงมีดที่แขวนติดเอวออกมาทันทีส่วนคีตโดดเข้าที่ถุงเสบียงแห้งคว้าซอสกับพริกไทยปนขึ้นมาคริสมองหน้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองแล้วถามว่านี่ว่าแต่เจ้านายของเธอทั้งอยู่ไหนอ่ะทำไมเขาไม่กินอาหารกับเราด้วยเสยหัวเราะนายก็ให้มาบอกด้วยครับว่าเชิญให้พวกนายห้างทุกคนกินอาหารได้แล้วไม่ต้องห่วงนายหรอกมื้อกลางวันนี่นายคงจะกินกับพวกลูกหาบนั่นแหละแหม่มกับนายห้างพอจะกินอาหารป่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครับได้สิทำไมจะไม่ได้ถ้ากินไม่ได้พวกฉันก็มากับพวกเธอไม่ได้เหมือนกันความจริงนะเราก็เบื่ออาหารกระป๋องกันเต็มทีถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะกินอาหารกระป๋องหรอกคริสตอบยิ้มๆดีครับแหม่มถ้าพวกของแหม่มกินได้อย่างพวกเราก็ไปกันได้อย่างสบายล่ะถึงไหนถึงกันเลยอาหารมื้อนี้ว่าดีที่สุดแล้วมีทั้งข้าวทั้งเนื้อต่อไปถ้าหาอะไรไม่ได้จำเป็นเขาจริงๆก็ต้องหาผักหญ้าหัวเผือกหัวกลอยกินกันไปตามเรื่องถ้ากินไม่ยากสักอย่างในป่าก็ไม่ต้องกลัวอดหรอกครับรับรองได้เกิดบอกมาอีกคนหนึ่งมองหน้ากลุ่มนายจ้างทุกคนแล้วมาหยุดที่แหม่มคริสยิ้มยิงฟันเอ่ยต่อมาเบาๆว่าแหม่มคริสล่ะครับช่วยท้องพวกเราไว้ได้มากที่ช่วยล้มกระทิงตัวนี้ทิ้งไว้ให้แหม่มคริสควรจะกินเนื้อมันให้มากๆนายสั่งให้ย่างสันกระทิงอย่างดีเอามาให้ทั้งแท่งเลยสันในด้วยนะไม่ใช่สันนอกเนื้อเปื่อยนุ่มหอมหวานอย่าบอกใครเชียวนี่ฉันไม่ได้เจตนาที่จะฆ่ามันเพื่อเป็นอาหารหรอกแต่เจ้ากระทิงตัวนี้มันจะเล่นงานฉันบุญคำแล้วก็พรานใหญ่แล้วเขาก็ไม่ยอมยิงซะด้วยสิฉันก็เลยต้องยิงดีเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศการกินซะมั้งและพรานหนุ่มทั้งสองก็ผละไปปล่อยกลุ่มนายจ้างไว้ตามลำพัง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
7: ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ปรึกษาสอบตร่วมถ่ายทอดแนวทางพัฒนาควบคู่ความมั่นคงชายแดนใต้ในเวทีสัมมนากองทัพไทยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อกองทัพไทยกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพไทยซึ่งจัดโดยกรมยุทธการทหารระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคม2569ณโรงแรมเมทาวไลชะอำจังหวัดเพชรบุรีการบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดบทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่อาทิการยกระดับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสนับสนุนการคืนถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนการบูรณาการงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอและตำบลต้นแบบนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ชายแดนและการผลักดันความร่วมมือเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียภายใต้นโยบายเมืองคู่แฝดเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับคนในชุมชนได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกครับพูดถึงคำว่าผาสุกคำนี้หลายๆคนมักเขียนผิดครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจนะครับว่าคำว่าผาสุกคนทั่วไปเขียนอย่างไรครับ
1: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ค
2: ่
1: ะ
2: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ผาสุก
3: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
4: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
5: มั่นใจ
6: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
7: ่ถ้ากอไก่มันสุกแบบทำกับข้าวแล้วสุกวะ
8: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
9: ่พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ก็ไข่เดียว
10: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่
11: มันอีกสุกนึงมันความสุกครับพี
0: ่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผาสุกเป็นคำนามแปลว่าความสำราญความสบายคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้นะครับผอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามงานความมั่นคงชายแดนใต้เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือช่วงฮารีรายอฮัดพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนพฤษภาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูแก่หน่วยที่มีผลงานการปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการประชุมครั้งนี้มีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพลเรือนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแม่ทัพภาคที่4ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2569ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และกองพันทหารม้าที่31เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งด้านความมั่นคงการข่าวการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความคืบหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้นำข้อสั่งการและแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานตามกรอบของคณะทำงาน IWG เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเรื่องการดูแลกำลังพลเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮารีรายอฮัจญ์โดยขอให้ทุกหน่วยดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของกำลังพลมุสลิมอย่างเหมาะสมควบคู่กับการจัดกำลังพลทดแทนการควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านความมั่นคงตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนายอย่างทั่วถึง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: การแข่งขันกีฬาจักรยานคนพิการเป็นการแข่งขันอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายประเภทและเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายหลากหลายคลาสสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันได้โดยผ่านการจัดระดับความพิการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนกฎกติกาการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทและจะมีการแบ่งระดับความพิการของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยแบ่งเป็นประเภทลู่แข่งขันในพื้นที่ปิดหรือในสนามที่กำหนดประเภทถนนแข่งขันบนถนนพื้นที่เปิดหรือในเส้นทางที่กำหนดมีการแบ่งระดับความพิการโดยในแต่ละกลุ่มจะมีระดับความพิการมากน้อยต่างกันออกไปฝ่ายจัดการแข่งขันจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดให้แยกย่อยลงไปเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันให้มากที่สุดสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนแบ่งคลาสระดับความพิการออกเป็น3กลุ่มซึ่งจะมีผลต่อตัวรถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันด้วยได้แก่ประเภทจักรยานคู่สำหรับนักกีฬาผู้พิการทางการมองเห็นโดยจะต้องมีผู้ช่วยอีก1คนในการช่วยปั่นไปด้วยกันประเภทรถ3ล้อสำหรับนักกีฬาที่ต้องนั่งรถเข็นหรือมีปัญหาด้านการทรงตัวประเภทจักรยาน2ล้อมาตรฐานสำหรับนักกีฬาผู้พิการที่มีปัญหาเกี่ยวกับแขนและขาเพียงเล็กน้อยซึ่งสามารถใช้จักรยาน2ล้อแบบมาตรฐานในการแข่งขันได้สถิติที่น่าสนใจการแข่งขันอาเซียนพาราเกมหรือในการแข่งขันกีฬาคนพิการอื่นๆในกรณีที่มีการแข่งขันแบบรวมคลาสในการแข่งขันเดียวกันนั้นเรื่องของคลาสที่สูงกว่าต่ำกว่าจะมีผลในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่างกันหรือที่เรียกว่า factoring time ซึ่งจะต้องมีการชดเชยเวลาที่มากกว่าให้กับผู้เข้าแข่งขันที่มีระดับความพิการที่รุนแรงมากกว่าของแต่ละคลาสด้วย

ว่าบ่ได้ปวดเลยล่ะนั่ง

0: เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ร่วมสัมมนากองทัพไทยสรุปผลบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ชูการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนสร้างความมั่นคงระยะยาวกรมยุทธการอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพไทยระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคม2569ณโรงแรมเมทาวลัยชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวันที่27พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสรุปผลและพิธีปิดการสัมมนาสอบต.ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนต่างๆสำหรับการสัมมนาครั้งนี้แบ่งการทำงานออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานด้านการพัฒนาและกลุ่มงานด้านการสร้างความเข้าใจโดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้านส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเกิดการบูรณาการงานด้านการพัฒนาความมั่นคงและสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาถือเป็นภารกิจเร่งด่วนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้การสัมมนายังสะท้อนมิติความร่วมมือระหว่างประเทศโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารในประเทศบรูไนได้แสดงความสนใจในการส่งเสริมความร่วมมือกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีแนวคิดเชิญนักธุรกิจและนักการศึกษาจากประเทศบรูไนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในโอกาสต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอสำนวนไต่ไม้ลำเดียวไต่ไม้ลำเดียวประกอบด้วยคำว่าไต่กับไม้ลำเดียวไต่คืออาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปด้วยความระมัดระวังไม้ลำเดียวในที่นี้หมายถึงลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้นหรือหนึ่งท่อนไต่ไม้ลำเดียวนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงกระทำการใดๆตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีที่พึ่งหรือไม่พึ่งพาผู้อื่นอาจพลาดพลั้งได้ดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าไต่ตะพานพาดไม้ลำเดียวไม้สั่นหวั่นกายเสียวเมื่อเมื้อลำรึกที่พึ่งเหลียวแลห่อนเห็นเฮยเดียวดั่งคนบ่อเอื้อพึ่งผู้ภาสนาหมายความว่าคนที่เดินไปบนสะพานที่พาดด้วยไม้ลำเดียวเมื่อไม้สั่นไหวก็รู้สึกหวาดเสียวครั้นคิดจะหาที่พึ่งก็ไม่มี
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มุ่งสร้างพลังชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้กำหนดประเด็นสำคัญในการสื่อสารเช่นรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยทุกภาคส่วนคือกลไกสำคัญร่วมเป็นหูเป็นตาปกป้องสังคมไทยจากยาเสพติดรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดออนไลน์และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมหลักณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโดยภายในงานจะมีพิธีเปิดงานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพิธีเผาทำลายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและการแสดงจากเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลุกกระแสสังคมไทยต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายน2569ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้การรณรงค์สวมเสื้อสีขาวในวันที่26มิถุนายนเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาและการลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนนายจ้างหัวงู
12: ประภาร้องไห้ทำไมอ่ะ
13: ฉันเจ็บใจแล้วก็เสียใจด้วยอ่ะวันนี้หัวหน้าหัวงูฉันนะสิแต่อั๋งฉันอีกแล้วมาจับแก้มฉันแล้วก็บอกว่าหน้าใสอ่ะนิ่มเหมือนแก้มเด็กเลยไอ้แก่ลามกเอ้ย
12: โอ้โหอย่างนี้ยอมไม่ได้เลยนะประภา
14: ใช่ค่ะยอมไม่ได้นะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้หากนายจ้างหัวหน้างานแตะอังลวนลามล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างมีโทษปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาทฉะนั้นสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยค่ะ
12: ไปประภาฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองหัวหน้าหัวงูอย่างเงี้ยมันต้องเจอตำรวจ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ากแต่วันที่เจ้าได้จากลาเจ้าบ่เคยกลับมาบ่ส่งข่าวมาบ้านเข้าพรรษาออกพรรษาเจ้าก็บ่คิดมาบ่ได้ข่าวน้องลาเจ้าไม่อยู่จังใดจนเวลาล่วงล้ำในผ่านไปจนมาฮอดปีใหม่

0: สักวัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนัก29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
8: เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้เข้าใจแก่นแท้ของศาสนานะแต่เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตและการดำเนินชีวิตคนเราเกิดและเติบโตขึ้นมาในช่วงเล็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู้แค่ว่าอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวแล้วก็นอนแค่นั้นชีวิตไม่มีอะไรแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าภาระรับผิดชอบหน้าที่นั้นมีหลายอย่างมากมายเงินก็ต้องหาเนาะแล้วก็จะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาให้ได้รับการยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเนาะ ดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาอย่างมากมันรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วค่ะว่าหาเงินได้ฝืดมากแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงค่าครองชีพมันสูงจริงๆเงินที่ได้มาเท่าไหร่ก็หาไม่พอแถมยังบางคนเนี่ยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวทำยังไงล่ะที่เราจะหลุดพ้นบ่วงตรงนี้ไปได้หรือจะอยู่กับปัญหาแบบนี้อย่างไรให้มีความสุขอาจจะไม่ได้สุข 100% แต่แบ่งเบาความทุกข์ออกจากใจไปได้อย่างไรดังนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีในการจัดการปัญหากับตัวเองไม่เหมือนกันบางคนก็ให้ธรรมชาติบำบัดให้เพลงบำบัดหรือบางคนใช้คนบำบัดก็คืออาจจะมีเพื่อนไว้คอยปรึกษาบางคนนี่ก็เลือกวิธีที่จะไปเที่ยวหรือบางคนเลือกจะใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อให้ลืมบางสิ่งบางอย่างในขณะที่บางคนนั้นใช้ศาสนาในการเยียวยาจิตใจชอบอ่านหรือว่าชอบฟังธรรมะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือธรรมะนะคะแต่มาช่วงหลังๆที่เวลาเรายิ่งโตรู้สึกว่าปัญหาชีวิตมันมีเพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเวลามีปัญหาต้องเข้าไปบวชไม่ได้เป็นขนาดนั้นตัวดิฉันเองนะไม่ได้หนีปัญหาแล้วก็อยากไปบวชมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าการอ่านธรรมะในอดีตที่เป็นเด็กกับอ่านหนังสือธรรมะในปัจจุบันเนี้ยความเข้าใจมันมีมากขึ้นตอนเป็นเด็กเวลาอ่านเนี่ยมันเหมือนท่องจำด้วยปากแต่มันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่ามันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามันจะช่วย เปลี่ยนความคิดของเราให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแต่มาวันนี้ค่ะค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ว่าจะอ่านในยุคสมัยไหนก็รู้สึกว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลของมันและยังใช้ได้เสมอในสถานการณ์ปัจจุบันรู้สึกทึ่งเนาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอดีตกี่พันปีมาแล้วล่ะทำไมมาถึงปัจจุบันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นคำสอนที่มีความเป็นปัจจุบันทันสมัยและนำไปใช้ได้อยู่เสมอเนี่ยล่ะค่ะก็เลยทำใหเกิดความศรัทธาและพยายามจะทำความเข้าใจก็เลยเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือเล่มนี้ธรรมคดีหรือว่าธรรมคดีจุดหมายแห่งชีวิตคือการสลายตัวตนแห่งอัตตาหนังสือเล่มนี้ที่ดิฉันอ่านนี้นะคะก็เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 ค่ะจัดจำหน่ายบริษัทไฟเปเปอร์จำกัดดิฉันอ่านต่อเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะดิฉันอ่านถึงการนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าในเอเชียซึ่งเมืองไทยก็ถือว่าเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่ต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริงในเรื่องของการนับถือศาสนาพุทธโดยเมืองไทยของเรานั้นนะคะนับถือพระพุทธศาสนาครึ่งเดียวก็คือทางด้านโลกิยธรรมและยังสอนครึ่งเดียวเพราะว่าเราสอนแต่ศีลแต่ไม่ได้เพ่งเล็งไปที่การส่งเสริมธรรมอันนี้เป็นความคิดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคนไทยนิยมไปทำบุญไหว้พระดังนั้นพอถึงวันนั้นหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาก็มีคนไปทำบุญมากแต่พระน้อยอาหารที่ไปถวายก็เหลือมากมายทั่วประเทศคิดเป็นเงินมิใช่น้อยแต่พอวันธรรมดาพระไม่มีอะไรจะฉันพระต้องหุงข้าวฉันเองเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของความเข้าใจผิดในคำว่าสันโดษคำว่าสันโดษเราใช้มากเหลือเกินในเมืองไทยโดยเฉพาะคนที่ขี้เกียจแล้วเอาสันโดษเป็นเรื่องแก้ตัวความจริงเมืองไทยที่ไม่เจริญไม่ใช่เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่หลักความสันโดษคนไหนขี้เกียจก็อ้างว่ามีสันโดษไม่เจริญเพราะเหตุนั้นอ้างกันง่ายๆถามว่าทำไมไม่ทำนั่นตอบว่าผมมีสันโดษพอใจแล้วนอนกันไปเสื้อขาดผ้าขาดไปสันโดษไม่ได้แปลว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วไม่หาอีกแต่หมายความว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีเท่าที่ตนจะหาได้แล้วหาเพิ่มเติมได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกงใครไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นคือหมายความที่แท้จริงของคำว่าสันโดษไม่ใช่ว่ามีแก้วอยู่หนึ่งใบแล้วจะรักษาไว้ใบเดียวไม่ให้แตกก็พอแล้ว ไม่หางอกเงยใครมาถึงบ้านก็บอกเอากะลาไปตักน้ำกินเองผมมีสันโดษอย่างนั้นไม่ถูกแน่คำว่าสันโดษผมเห็นว่าใช้กันมากเต็มทีโดยเข้าใจผิดแล้วก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวว่ามีสันโดษนึกว่าดีแล้วเหตุที่เมืองไทยไม่เจริญอยู่อย่างนั้นไม่อยู่ที่ความสันโดษเพราะความสันโดษไม่ทำให้เกิดอย่างนั้นได้เป็นอันขาดมาที่ตอนต่อไปที่จะอ่านวันนี้นะคะก็คือตอนที่มีชื่อว่าธรรมทัศนะคนแก่อย่างผมนั้นถึงแม้จะยังติดอยู่ในบ่วงกรรมบ่วงเวรอย่างไรก็ตามทีแต่นานๆก็ต้องคิดต้องพูดถึงเรื่องธรรมะธรรมโมกันบ้างดังที่จะเขียนต่อไปนี้อย่าถือสากันเลยนะครับใครไม่สนใจข้ามไปเสียไปหาคอลัมน์อื่นๆในหนังสือพิมพ์ที่สนุกกว่าอ่านเสียก็ได้เช่นคอลัมน์เสพสมบ่มิสมผมเองขนาดแก่ชราอย่างนี้ก็ยังอ่านเลยได้ทั้งความรู้และความซาบไปพร้อมๆกันดีออกทีนี้มาถึงเรื่องคนแก่ที่จะต้องรำพึงรำพันหรือพึมพำพูดคนเดียวต่อไปโลกทุกวันนี้วุ่นวายและเดือดร้อนเหลือเกินดูเหมือนความวุ่นวายนั้นจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันครั้งหนึ่ง 2,000 กว่าปีมาแล้วมีมานพนายหนึ่งเดินร้องไปว่าเดือดร้อนเนาะวุ่นวายเนาะซึ่งถ้าสมัยนี้ก็คงจะร้องว่าเดือดร้อนโว้ยวุ่นวายจริงโว้ยเมื่อมานพนั้นเดินผ่านวัดแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงใครพูดออกมาว่าที่นี่ไม่เดือดร้อนที่นี่ไม่วุ่นวายเสียงนั้นเป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและเมื่อมานพนั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นก็หายไปถึงวันนี้พระพุทธเจ้าได้นิพพานไปนานหนักหนาแล้วแต่คำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกนี้ก็ควรสดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนืองๆความเดือดร้อนวุ่นวายของแต่ละคนจะระงับลงได้อย่างน้อยๆก็เป็นคนเฮเฮฮาๆอย่างผมซึ่งก็ไม่เลวนักเพราะผมดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติคืออยู่ในศีลของผมไม่ค่อยจะเดือดร้อนวุ่นวายกับใครเข้ามากนักก็เพราะว่าผมเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเชื่อด้วยชีวิตจิตใจเชื่อด้วยศรัทธาอันได้แก่ตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อแน่นอนไม่มีสิ่งที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบพระพุทธวจนะจึงเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอริยสัจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พูดสั้นๆว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คนเราทั่วไปนั้นมักจะไม่ค่อยกลัวเกิดทั้งที่เกิดนั้นมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ก็มองไม่ค่อยจะเห็นแต่คนส่วนใหญ่จะต้องกลัวแก่เจ็บตายเมื่อกลัวแล้วก็ดิ้นรนขวนขวายกันไปพยายามหาทางซึ่งจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่คนที่จะใช้ความเพียรไม่ให้เกิดนั้นมีน้อยเมื่อชีวิตนั้นได้แก่การเกิดแก่เจ็บตายคนที่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็คือคนที่กลัวชีวิต3ใน4ส่วนและคนที่กลัวชีวิต3ใน4ส่วนก็คือคนที่ตายไปแล้ว3ส่วนใน4ส่วนดีอยู่หรือครับผมจึงเห็นว่าคนที่จะมีชีวิตเต็มบริบูรณ์ได้ก็คือคนที่ยอมรับความจริงที่เรียกว่าทุกอริยสัจเพราะเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้เห็นว่าเป็นธรรมดาเสียแล้วความกลัวก็หมดไปความเดือดร้อนวิตกกังวลก็ไม่มีมีแต่ความไม่ประมาทคือความพร้อมที่จะรับความจริงเมื่อมันมาถึงตัวทุกอริยสัจเป็นความจริงของธรรมชาติถึงคนที่ยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วความทุกนั้นก็ไม่หมดไปได้เพราะจะยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่นั่นเองแต่เมื่อยอมรับความจริงข้อนี้แล้วความกลัวความวิตกกังวลความดิ้นรนเดือดร้อนก็หมดไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากทุกข์หรืออาการของทุกข์อันได้แก่โสกะปริเทวะอุปายาสะคือความโศกเศร้าการร่ำไห้คร่ำครวญและความแห้งใจก็จะไม่เกิดขึ้นเท่านี้ก็เป็นบุญหนักหนาอยู่แล้วเพราะอาการเหล่านี้เป็นเครื่องทำลายสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตของคนได้มากที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ขาดกำลังทางกายใจชีวิตก็บกพร่องได้มากผมว่าทุกอริยสัตว์นั้นพุทธมามกะทุกคนก็ยอมรับ แต่เมื่อรับแล้วก็วางมิได้ติดอยู่ในใจนึกถึงเมื่อไรหรือมีใครมาถามก็ยอมรับอีกว่าจริงแล้วก็ปล่อยไปอีกการยอมรับแบบนี้ไม่มีผลในทางที่จะคุ้มครองตนให้อยู่เหนือความเดือดร้อนวุ่นวายได้เพราะเมื่อประสบกับความวุ่นวายก็เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยทุกทีคนที่จะคุ้มครองตัวเองจากความเดือดร้อนวุ่นวายได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมถะและสมถะนั้นเป็นผลของการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิธีอื่นผมไม่เห็นมีถ้าจะว่าตามใจผมเห็นว่าสมถะนั้นเป็นผลหรือเป้าหมายของสมาธิใครที่ทำสมาธิแล้วเห็นสวรรค์วิมานหรือเห็นอินเห็นพรหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่พูดละครับกลัวถูกเหยียบสมถะอันเป็นผลของสมาธินั้นคือการรู้จักอัตตาหรือตัวเองเป็นขั้นแรกรู้ลักษณะของอัตตาให้ชัดแจ้งอัตตานั้นเป็นลักษณะอยู่สองประการคือประการหนึ่งเหมือนแป้งหากเติมน้ำตาลหรือเติมแป้งเชื้อเช่นยีสต์หรือแป้งข้าวหมากลงไปแล้วนวดเคล้าให้เข้ากันแล้วมันจะขึ้นมีปริมาตรใหญ่ขึ้นทุกทีน้ำตาลและแป้งเชื้อที่กล่าวถึงนี้คือความยึดในอัตตาหรือตัวตนของตัวเองหรือที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวประกอบด้วยความโกรธโลภหลงเอาของเหล่านี้เติมลงไปเท่าไหร่อัตตามันก็เจริญเติบโตขึ้นเท่านั้นหรือกว่านั้นถ้าปล่อยอย่างนี้อัตตาซึ่งตามสภาพของมันเล็กกว่าหัวเข็มหมุดและไม่มีความสำคัญอะไรเลยก็จะเติบโตคับดินคับฟ้าเมื่อกลายเป็นเป้านิ่งใครเขาจะยิงจะฟันเอาอะไรมาคว้างก็ถูกทุกทีต้องเจ็บต้องปวดต้องเปื้อนไม่มีทางหลบหลีกได้ผลก็คือความเดือดร้อนและความวุ่นวายแทบจะทนไม่ไหวแต่ถ้าหากเก็บอัตตาไว้ให้เล็กและไม่มีความสำคัญตามสภาพที่แท้จริงของมันก็เป็นเป้าเล็กใครขว้างปามักไม่ค่อยจะถูกมันก็ไม่เดือดร้อนลักษณะที่สองของอัตตาก็คือมันเป็นสิ่งที่ชอบวิ่งเข้ารับทุกข์ในตัวเรานี้อัตตากระจายอยู่ทั่วไปตามอวัยวะต่างๆอยู่ที่หูตาปากจมูกลิ้นกายคือตามแขนขามือเท้าและอยู่ที่ใจเมื่อเราใช้อวัยวะส่วนไหนของเราเป็นอินทรีย์ขึ้นมาเช่นหูได้ยินเสียงอัตตาที่อยู่ในหูมันก็รับรู้แต่ถ้าจะเกิดมีทุกข์ขึ้นที่ตรงไหนเช่นเจ็บปวดหรือรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นอัตตาที่กระจายอยู่มันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพื่อรับทุกข์เมื่อมันวิ่งเข้าไปรับทุกข์พร้อมกันหมดเช่นนี้ทุกข์เล็กก็เป็นทุกข์ใหญ่ยกตัวอย่างที่หมอจะฉีดยาที่ต้นแขนสักเข็มหนึ่งหากคนไข้คุมอัตตาตัวไม่อยู่อัตตาจากทุกแห่งก็วิ่งมารวมกันตรงที่หมอจะฉีดยาพอหมอแทงเข็มเข้าไปก็ย่อมเจ็บมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับความทุกข์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจก็เป็นอย่างนี้คนที่คุมอัตตาไม่ได้จึงมีทุกข์มากกว่าคนที่คุมได้ทำอย่างไรจึงจะคุมได้ไม่ให้มันวิ่งเข้าไปรับทุกข์โดยสมาธิอย่างเดียวกำหนดรู้หายใจเข้าออกและบริกรรมเมื่อหายใจเข้าว่าพุทธและหายใจออกว่าโทจนเป็นสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอัตตาทุกแห่งจะมารวมกันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกร่มเย็นด้วยพระพุทธคุณใครจะฟาดฟันก่อทุกข์ที่ไหนมันก็จะไม่วิ่งเข้ารับทั้งที่มันรู้ว่าทุกข์เกิดที่นั่นแต่ความเดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวายจักไม่เกิดใครไม่เชื่อก็ลองดูเถิดขอให้ทำด้วยความเพียรจริงๆแล้วจะได้ผลดังนี้นอนให้หมอผ่าท้องได้สบายหูได้ยินหมอเอามีดตัดอะไรดังหนึบๆก็รู้สึกแต่ไม่เดือดร้อนนี่เป็นขั้นแรกของสมถะแต่ถ้ายังไม่จบพรุ่งนี้จะเขียนต่อไปคนแก่ก็อย่างนี้แหละครับนั่งพูดพึมพำอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบครึ้มไปเฉยๆจะได้กล่าวถึงเรื่องสมถะต่อไปครับตามประสาคนแก่ใครจะไม่ฟังก็ได้สมถะคือการเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์และมีสติตั้งมั่นในพระไตรลักษณ์สติที่ว่านี้ไม่ใช่การระลึกได้เป็นครั้งคราวในพระไตรลักษณ์แต่เป็นสติที่อยู่กับตัวตนทุกขณะจิตจะเห็นอะไรพบอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็รับรู้ด้วยเงื่อนไขของพระไตรลักษณ์มองสิ่งแวดล้อมทั้งหลายด้วยตา ที่มีสติในพระไตรลักษณ์มีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งที่มากระทบกายกระทบใจด้วยพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์นั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะคือลักษณะอันมีอยู่3ประการของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีในโลกตั้งอยู่แต่รูปกายและใจของเราเองออกไปจนถึงสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นสังขารคือไม่มีอะไรเป็นธาตุแท้อันแยกออกไม่ได้แต่แยกออกได้เป็นสิ่งต่างๆที่มาประกอบกันขึ้นแล้วเราก็กำหนดเอาด้วยใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นๆสังขารทั้งหลายเป็นของปรุงแต่งขึ้นถ้าจะถามว่าใครเป็นผู้ปรุงแต่งก็ตอบได้ว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการปรุงแต่งสังขารต่างๆให้แก่เราก็คือรูปหมายถึงวัตถุทั้งปวงเวทนาความรู้สึกยินดียินร้ายชอบหรือชังสัญญาคือความจำทั้ง3อย่างนี้ปรุงแต่งสังขารขึ้นเมื่อเกิดสังขารแล้ววิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นคือรับรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ยึดยกตัวอย่างเช่นโต๊ะความจริงโต๊ะแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกันย่อมจะแตกต่างกันโดยขนาดโดยวัตถุที่เอามาทำเป็นโต๊ะมีรูปประพันธ์และสีต่างๆสูงต่ำกว่ากันแต่เมื่อเราเห็นโต๊ะเราก็รู้ว่าเป็นโต๊ะทุกตัวไปเพราะเราปรุงแต่งสังขารที่เรียกว่าโต๊ะอยู่ในใจมีวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้สังขารที่มีอยู่ในตัวเราและมีอุปทานของเรายึดครองอยู่นั้นเรียกว่าอุปาทินกะสังขารบางท่านเรียกว่าสังขารที่มีใจครองใจในที่นี้ไม่ใช่ใจของสังขารแต่เป็นใจของเราเองนักปราชญ์พลาโตของกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอุปาทินกะสังขารนี้ว่านอมถือว่าเป็นของจริงมีจริงอย่างเดียวโต๊ะที่ว่าเป็นนอมหรือว่าอุปาทินกะสังขารนั้นมีจริงแต่โต๊ะที่เรามองเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้หรือรูปสังขารนั้นเสียอีกกลับไม่มีและไม่จริงขอวกกลับเข้าหาพระพุทธศาสนาใหม่คืนพูดเรื่องปรัชญาตะวันตกอยู่ต่อไปเดี๋ยวได้เลอะเทอะกันใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เอาแค่นี้ก่อนสามัญลักษณะที่3คืออนัตตาเอาไว้พูดกันทีหลังความไม่เที่ยงคือการเกิดและการดับระหว่างนั้นก็มีการแปรปรวนเสื่อมโทรมไปตามสภาพความจริงข้อนี้มองเห็นได้ด้วยตารู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยใจข้อมูลที่สนับสนุนความจริงนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ต้องมองที่ไหนมองที่ตัวเราก็เห็นเอารูปถ่ายเมื่อ18มาเทียบดูกับรูปถ่ายเมื่ออายุ50ก็เห็นความคร่ำคร่าของรูปสังขารได้ชัดจึงไม่ต้องอธิบายมากลักษณะที่2ได้แก่สังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์ทุกข์นี้ไม่ได้หมายถึงความทุกข์ถึงชาวบ้านเช่นทุกข์อันใดของสตรีไม่เท่ากับผัวมีเมียน้อยหรืออะไรทำนองนั้นแต่ก็เป็นทุกข์ของความตั้งอยู่ไม่ได้ของสังขารเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับอยู่ในสภาพอย่างไรก็คงสภาพอย่างนั้นไม่ได้สังขารของพลาโตที่ว่าพลาโตว่าเที่ยงก็จริงหรือนอมนั้นที่แท้ก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ระยะหนึ่งรู้แน่ว่าโต๊ะคืออะไรต่อไปรูปเวทนาสัญญาเสื่อมลงเพราะความชราเห็นโต๊ะหนึ่งนึกว่าเป็นที่นอนกลับไปนอนเล่นเสียนี่เพราะสิ่งที่ปรุงแต่งอุปาทินกะสังขารนั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองก็ตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมล้มย่อยสลายตัวไหนที่สุดทั้งสองในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังและทุกขังนั้นพอเข้าใจได้ไม่ยากคือมองเห็นได้ด้วยตนอธิบายได้ด้วยตรรกะส่วนพระไตรลักษณ์ที่3นั้นออกจะมีปัญหาและมีความเห็นแตกต่างกันอยู่อธิบายค่อนข้างยากขึ้นอยู่กับความเห็นของท่านผู้รู้แต่ละคนซึ่งไม่ตรงกันในทุกกรณีไปก่อนอื่นจะต้องยกพระคาถาเรื่องนี้มาตั้งเป็นโจทย์ไว้ก่อนพระคาถามีอยู่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาข้อสำคัญนั้นท่านกล่าวถึงสังขารใน2วรรคแรกแต่พอถึงวรรคที่3ท่านใช้คำว่าธรรมไม่กล่าวถึงสังขารทำไมท่านจึงได้เขียนไว้อย่างนี้ต ตอบว่าเพราะท่านเห็นว่ามีธรรมหรือสภาพบางอย่างที่เที่ยงไม่ทุกข์แต่ก็ยังเป็นอนัตตาอยู่นั่นเองวรรคสามนั้นรวมเอาสังขารเข้าไว้ด้วยเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นธรรมหรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นสังขารจึงมีลักษณะครบพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีสามัญลักษณะอย่างเดียวคืออนัตตาแต่ไม่มีลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ธรรมนั้นไม่ใช่สังขารเพราะเหตุนี้ท่านจึงเขียนพระคาถาให้แตกต่างไปใช้คำว่าธรรมไม่ใช้คำว่าสังขารธรรมนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สังขารเพราะพระนิพพานเป็นอสังขตธาตุหรือไม่ใช่สภาพการปรุงแต่งแยกออกเป็นดินน้ำลมไฟหรืออย่างอื่นๆไม่ได้เป็นธาตุแท้ด้วยเหตุนี้พระนิพพานจึงเป็นนิจหรือเป็นเที่ยงและเป็นสุขตั้งอยู่ตลอดไปไม่ทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังแต่พระนิพพานก็ยังเป็นอนัตตาซึ่งแปลกันว่าไม่มีตัวตนบ้างหรือไม่ใช่ตัวตนบ้างหรือเป็นสิ่งที่ตัวเราบังคับไม่ได้บ้างเพราะสรรพสิ่งต่างๆอยู่นอกเหนืออำนาจของเราการตีความแตกต่างกันเช่นนี้ทำให้เกิดมีปัญหาเพราะถ้าจะถือว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีอัตตาก็ต้องถือว่าตัวเราเองไม่มีอัตตาถ้าเป็นเช่นนี้จริงความทุกข์ก็ไม่เกิดผลแก่บุคคลเพราะเมื่อบุคคลไม่มีอัตตาเสียแล้วก็ไม่มีตัวรับทุกข์แล้วจะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อไม่ทุกข์เสียก็ไม่ต้องนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนพ้นทุกข์ถ้าจะเถียงว่าอัตตานั้นไม่มีเหตุที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราหลงผิดเพราะความไม่รู้ไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราว่าเป็นอัตตาของเราเมื่อปรากฏในที่สุดว่ามันไม่ใช่ของเราก็เป็นทุกข์เถียงอย่างนี้ก็น่าฟังแต่ก็ต้องถามว่าเมื่อเข้าไปยึดอะไรนั้นเล่าเข้าไปยึดไม่มีตัวตนแล้วจะเข้าไปยึดอะไรได้หรือถ้าตอบว่าอุปาทานยึดก็ต้องถามเหมือนกันว่าอุปาทานไม่มีตัวตนเป็นผู้ครองนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรทุกข์แก่ใคร

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่สองนะคะดิฉันข้ามในหนังสือนะรายละเอียดไปเพราะว่าอยากจะบอกว่าการอ่านหนังสือในรายการสวนอักษรครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของดิฉันแล้วนะคะก็จบสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสมาจัดรายการใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่าณวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะอ่านในสิ่งที่อยากจะมานำเล่าสู่กันฟังก็คัดเลือกบางช่วงบางตอนในหนังสือที่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์น่าจะตอบคำถามคุณผู้ฟังหลายๆคนได้ในสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเนาะเพราะว่าในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ค่ะธรรมคดีเนี่ยมันมีเรื่องของปุจฉาวิสัชนาก็คือมีคำถามคำตอบในสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสงสัยอยู่ดิฉันเปิดเข้าไปดูอ้อมีความน่าสนใจหลายคำถามเป็นคำถามที่ดิฉันเคยได้ยินได้ฟังคนถามแต่ไม่แน่ใจว่าคำตอบนั้นจะตอบอย่างไรนะคะแต่ตัวดิฉันเองเมื่อมีคนถามดิฉันก็มีคำตอบอยู่ในใจแต่ในเมื่อหนังสือเล่มนี้มีคำถามมีคำตอบมาให้โดยการเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้เขียนอธิบายคำตอบคำถามในช่วงท้ายของหนังสือนะคะจริงๆชื่อตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือปุจฉาวิสัชนาเป็นการตอบคำถามในสิ่งที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นของหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ดิฉันอ่านมาไม่มากเองนะคะเพิ่งอ่านวันนี้ครั้งที่2เองก็จะไม่ได้อ่านในรายการสวนอักษรอีกต่อไปแล้วก็เลยตัดมาตอนท้ายของเล่มเลยนะคะเกี่ยวกับปุจฉาวิสัชนาที่น่าสนใจมาดูปุจฉาที่มีการถามสำหรับใครบางคนที่มีคำถามแล้วอยากจะหาคำตอบเหมือนกันกับคำถามนี้ปุจฉาถามว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อธิบายหลายคนก็เคยคิดนะคะว่าเนี่ยทำดีไปไม่รู้จะได้ดีจริงหรือเปล่าเห็นคนที่ทำชั่วก็ได้ดีมีถมไปเพราะบางครั้งกรรมก็ติดจรวดเนาะตามทันเร็วเหลือเกินแต่บางครั้งนะคะเห็นบางคนที่ทำไม่ดีไว้กับคนอื่นสังคมไว้มากมายแต่ก็เห็นเขายังอยู่ดีมีสุขร่ำรวยกินดีอยู่ดีดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างตาเราเห็นเนาะในความเป็นจริงชีวิตของคนคนนั้นในเบื้องลึกเบื้องหลังที่เขา

บาปบุญนั้นมีจริงแน่นอนคนที่ทำกรรมชั่วกับคนอื่นหรือกับสิ่งมีชีวิตอื่นเท่ากับทำกรรมชั่วกับตัวเองเพราะคนอื่นและสรรพสัตว์อื่นก็มีสภาพและลักษณะที่เป็นมาอันเดียวกับตัวเองทั้งนั้นผลแห่งกรรมชั่วนั้นจึงไม่มีใครหนีพ้นจะช้าหรือนานเท่านั้นเองการทำสิ่งที่เป็นกุศลย่อมจะได้รับผลในทางที่ดีโดยในเช่นเดียวกันผลกรรมที่ตอบสนองความชั่วนั้นคือนรกมีทั้งในชาตินี้ที่เห็นได้และจะต้องมีในชาติหน้าเมื่อตัณหาพาไปเกิดผลแห่งความดีคือสวรรค์และตอบแทนเช่นเดียวกันส่วนสวรรค์ตามที่เล่าลือกันนั้นผมเองก็ไม่กล้าอธิบายเพราะยังไม่เคยไปทั้งสองแห่งถึงจะเคยไปมาแล้วบ้างก็จำไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะมาอีกหนึ่งปุจฉาถามว่าพระนิพพานเป็นภาวะที่สิ้นชาติสิ้นภพพระอรหันต์ตายแล้วก็สูญนิพพานรากของศัพท์มาจากไหนหวังว่าคุณชายคงให้ความสว่างแก่คุณสำริดพันด้วยวิสัชนาตอบว่านิพพานเป็นภาษาบาลีตรงกับสันสกฤตว่านิรวานะนิราแปลว่าหมดหรือดับวานะแปลว่าเป่ารวมกันแล้วแปลว่าเป่าให้ดับหรือทำให้สิ้นชาติสิ้นภพอย่างที่คุณว่ามานั่นเองปุจฉาเรื่องเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่นั้นควรจะเชื่อถือได้เพียงใดเพราะบางท่านก็ว่าพระภูมิเจ้าที่มีและสามารถบันดาลความทุกข์สุขและโชคลาภให้แก่มนุษย์ได้บางท่านว่าไม่มีหรือมีก็ไม่มีอำนาจนำความสุขหรือทุกข์และโชคลาภมาสู่มนุษย์ได้เพราะมนุษย์เราจะดีชั่วสุขหรือทุกข์เป็นผลมาจากกรรมหรือการกระทำของตนเท่านั้นผมฟังแล้วก็ชักจะเชื่อตามเหตุผลประการหลังเพราะตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมคนไทยเราส่วนมากวงเล็บภาคกลางจึงนิยมทำศาลพระภูมิไว้บูชากันแทบทุกบ้านเนื่องมาจากอะไรและบ้านหม่อมมีศาลพระภูมิหรือไม่วิสัชนาอาจารย์คลึกฤทธิ์บอกว่าผมเองก็เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่กรรมเพราะการกระทำของตนเองเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยได้พระภูมิเจ้าที่นั้นถึงหากจะมีจริงก็คงไม่วิเศษอะไรนักเพราะจะทำอะไรให้ใครก็ต้องกินสินบนมิฉะนั้นก็ไม่ช่วยเหลือมิหนำซ้ำยังเป็นผู้ที่ออกจะต้มง่ายเป็นต้นว่าลูกช้างไปอยู่บนละครหนึ่งโรงเกิดอยากดูละครช่วยเขาเสียเกือบตายพอสำเร็จสมความปรารถนาของเขาแทนที่จะหาละครจริงๆมาเล่นให้ดูก็กลับไปซื้อละครยกมาแขวนไว้ต่องแต่งหน้าศาลถูกต้มถึงเพียงนี้ก็ไม่เจ็บไม่จำพอเขามาบนอีกก็เชื่อเขาอีกอย่างนี้ถ้าเป็นคุณจะนับถือไว้หรืออันนี้ก็อาจจะสื่อว่าเวลาที่เราไปบนพระภูมิเจ้าที่ว่าเดี๋ยวจะเอาอันนู้นอันนี้มานะคะแก้บนอย่างเช่นบางคนบอกว่าจะถวายม้าใช่ไหมคะก็เป็นม้าตัวปลอมไม่ได้ม้าตัวจริงตรงนี้อาจารย์คึกฤทธิ์อาจจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ของจริงซะหน่อยเขาเอาตัวปลอมมาแก้บนก็ได้ด้วยเนาะบางคนก็ประสบความสำเร็จก็เอามาแก้บนอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะตามความเชื่อปุจฉาต้นไม้ใหญ่จอมปลวกพูดกันว่าเทวดาอาศัยอยู่จริงหรือไม่กล่าวกันว่าเทวดาอยู่ในสวรรค์ทำไมจึงต้องมาอาศัยตามต้นไม้และจอมปลวกเล่าหรือเป็นเทวดาพลัดถิ่นเพราะไม่ยุ่งกับการเมืองเข้าวิสัชนาเทวดามีหลายอย่างครับอยู่ที่ต่างๆกันอากาศเทวดาก็อยู่บนฟ้ารุกขเทวดาก็อยู่ตามต้นไม้เทวดาที่ชอบอยู่จอมปลวกก็คงมีอีกประเภทหนึ่งดูเอาเถิดครับสิ่งใดยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพก็ยังต้องมีทุกข์อยู่เรื่อยๆเช่นเทวดาก็ต้องเดือดร้อนที่อยู่อาศัยต้องเที่ยวหาอาคารสงเคราะห์ตัวเองไปตามต้นไม้ใหญ่บ้างจอมปลวกบ้างคิดดูก็น่าเวทนาปุจฉาพระที่นั่งปลงอาบัติในทางพุทธศาสนานั้นจะถือว่าเป็นการล้างบาปได้ไหมวิสัชนาการปลงอาบัติในพระพุทธศาสนาไม่ใช่การล้างบาปแต่เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหมู่คณะว่าผู้ประพฤติผิดวินัยนั้นจะรู้ตัวว่าผิดยอมรับผิดและสัญญาว่าจะระมัดระวังสำรวมต่อไปไม่ล่วงละเมิดวินัยเมื่อทำเช่นนี้แล้วจะอยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้และร่วมอุโบสถสังฆกรรมต่อไม่ได้แต่พึงสังเกตว่า

อาบัติที่ปลงตกต่อภิกษุรูปเดียวนั้นเป็นลหุกาบัติหรืออาบัติชั้นเบาๆเท่านั้นหากเป็นอาบัติเช่นปาราชิกก็ปลงไม่ได้ขาดจะสงไปที่เดียวอาบัติขั้นสังฆาทิเศษตั้งอยู่กรรมเป็นการลงโทษและต้องมีสงมากกว่าหนึ่งรูปอนุมัติให้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่สงต่อไปได้ปุจฉาผู้รักษาศีลห้าแต่แล้วเกิดขาดไปขออาราธนาศีลใหม่อีกเช่นนี้เป็นการล้างบาปอีกหรือเปล่าวิสัชนาบาปแล้วก็ต้องมีผลชั่วเกิดแก่ตนไม่มีการล้างบาปได้ในศาสนาพุทธเพราะการขาดศีลแล้วขออาราธนาใหม่เป็นการแสดงเจตนาว่าจะประพฤติตนดีต่อไปอีกเท่านั้นแต่เนื่องด้วยศาสนาพุทธไม่มีการบังคับจึงอาราธนาขอรับศีลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้รับไปแล้วก็ไปทำขาดแล้วต่อใหม่ได้อีกถ้าศีลของบางคนเช่นผมเป็นต้นเป็นเส้นได้แล้วลองคลี่ออกดูก็จะเห็นว่ามีแต่ปมที่ต่อไว้ไม่มีได้ดีเลยปุจฉาพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ทำไมพุทธศาสนิกชนทำบุญจึงต้องฆ่าสัตว์ทำอาหารถวายพระจะมิทำบุญได้บาปหรือวิสัชนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีข้อบังคับมีแต่การตักเตือนสั่งสอนฉะนั้นในเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้พระท่านก็ได้สอนไปใครเชื่อก็ไม่ทำแต่คนที่ไม่เชื่อก็ยังทำอยู่ผลที่เกิดคือการฆ่าสัตว์นั้นเคยตัวเห็นเป็นของธรรมดาไม่กระเทือนใจถึงเวลานึกอยากจะทำบุญก็ฆ่าสัตว์ทำบุญใจผมเห็นว่าหากใครทำเช่นนี้ก็ไม่ได้บุญมีแต่บาปและสัตว์ที่ฆ่าเพื่อทำภัตตาหารพระเป็นพิเศษนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นอุเทศมังสะห้ามมิให้พระรับทีเดียวปุจฉาที่ว่าทำทั้งหลายเป็นอนิจจังนั้นหมายความว่าอะไรคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมใช่ไหมวิสัชนาธรรมในที่นี้หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้เห็นในโลกของเหล่านี้ไม่มีเที่ยงแท้และเป็นอนิจจังทั้งนั้นแต่ธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ยั่งยืนตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาทั้งนี้ด้วยลักษณะแต่ด้วยสภาวะคือความเป็นอยู่แล้วแม้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจสูญสิ้นไปได้อย่างที่สูญไปแล้วในหลายประเทศปุจฉาคำว่าบาปบุญต้องขึ้นอยู่กับกาลเทศะหรือไม่บาปบุญเป็นสัจธรรมหรือคล้อยตามสิ่งแวดล้อมวิสัชนาบาปและบุญไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะเลยคนที่ทำบาปไม่ว่าจะเป็นเวลาใดและสถานที่ใดย่อมเป็นบาปเสมอและบุญก็ย่อมเป็นบุญเช่นเดียวกันไม่จำกัดสถานที่และเวลาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ส่งเสริมบุญและห้ามบาปฉะนั้นการกระทำอย่างใดที่ไม่เป็นบาปแล้วย่อมกระทำได้ทุกโอกาสและเวลาเช่นการดื่มน้ำหวานหรือสูบบุหรี่ท่านไม่ห้ามฉะนั้นจึงทำให้ทุกที่แม้ในโบสถ์วิหารขณะที่กำลังมีพิธีสงฆ์ซึ่งศาสนาอื่นเขาไม่ทำกันแต่สิ่งไรที่ท่านห้ามเช่นการดื่มน้ำเมานั้นถึงแม้จะแอบไปกินคนเดียวในที่ลับเวลาดึกๆไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นบาปอยู่นั่นเองปุจฉาอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวเดินขวักไขว่อยู่ทั่วไปนั้นมีความหมายอย่างไรในทางพุทธศาสนาเถระซึ่งคู่กันกับบุคคลที่กล่าวนั้นยังมีอยู่หรือสูญไปแล้วต้นตระกูลเถระหรือเถระขวาดในเรื่องของขุนช้างขุนแผนใช่หรือไม่วิสัชนาอุบาสิกาเหล่านั้นสมาทานศีล8ความหมายในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่าพุทธบริษัททั้งหลายดีกว่าคนธรรมดาที่ถือศีล8เป็นประจำส่วนเถรหรือเถระนั้นความหมายจริงๆมาจากเถระคือพระผู้ใหญ่เถรขวาดในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นปรากฏเป็นบรรพชิตเป็นพระผู้ใหญ่ที่ส่งมาเป็นพระอาจารย์ของนางสร้อยฟ้าราชธิดาเมืองเชียงใหม่ซึ่งตกเป็นเฉลยกรุงศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับไปเชียงใหม่ก็ได้รับการยกย่องมากแต่ตาเถระหรือตาเถนนั้นได้แก่คนแก่ซึ่งสละบ้านออกอยู่วัดมักจะนุ่งขาวและถือศีล8เหมือนกันเมื่ออยู่วัดอาศัยข้าวพระท่านกินแล้วจะไปกินข้าวเย็นอยู่ยังไงไหวเพราะพระท่านไม่ฉันข้าวเย็นปุจฉาทราบว่าการที่คนเราเกิดมานี้เพราะแม่มีฤดูเ
พ่อกับแม่อยู่กินฉันสามีภรรยาและมีวิญญาณมาจุติในครรภ์จึงเกิดเป็นคนขึ้นมาผมอยากทราบว่าตัววิญญาณนั้นเกิดมาจากอะไรหรือว่าเป็นวิญญาณของคนสัตว์ที่หมุนเวียนวนในวัฏฏะสงสารวิสัชนาทางศาสนาพุทธบอกว่าธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุความว่างเปล่าหรือช่องว่างระหว่างธาตุมารวมกันเข้าบังเกิดเป็นรูปกายแล้วมีธาตุรู้คือมโนธาตุมาผสมบังเกิดเป็นคนคำว่ามโนจิตกับใจและวิญญาณนี้ใช้ปะปนกันอยู่เสมอแต่ก็หมายถึงธาตุรู้อันเดียวกันเกี่ยวกับลักษณะอันแท้จริงของมโนหรือวิญญาณนั้นความเห็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับถึงแม้ตัณหาจะทำให้เกิดชาติหรือภพอีกชาติที่เกิดใหม่นั้นจะเป็นรูปอื่นวิญญาณอื่นไม่ต่อเนื่องกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามโนหรือวิญญาณนั้นมีความต่อเนื่องจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งคือรูปกายในชาตินี้แตกสลายไปแล้ววิญญาณก็ไปสู่รูปกายใหม่ตามหลักของศาสนาพุทธการเกิดของทุกอย่างรวมทั้งวิญญาณมาจากอวิชชาทั้งสิ้นปุจฉาเนื่องมาจากข้อที่แล้วทราบว่าวิญญาณของคนหรือสัตว์นี้ไม่มีวันดับจะต้องเกิดตายเกิดตายเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดนอกจากเข้านิพพานวิญญาณนั้นจึงจะไม่มาจุติอีกวิญญาณนี้คงไม่สามารถสร้างและสูญหายไปได้เช่นเดียวกับกฎทรงมวลจริงหรือไม่วิสัชนาถ้าถือว่าวิญญาณมีความต่อเนื่องความเห็นของคุณในข้อนี้ก็ถูกแล้วปุจฉาถ้าเป็นเช่นนั้นคือวิญญาณไม่สามารถสร้างและสูญหายไปได้อยากทราบว่าเดิมทีเดียววิญญาณนั้นเกิดมาแต่อะไรหรือด้วยอวิชชาหรือความไม่รู้วิสัชนาก็ถูกแล้วดูคำตอบข้อหนึ่งเพราะวิญญาณเกิดจากความไม่รู้วิญญาณนั้นจึงเป็นทุกข์ปุจฉาอยากทราบว่าการฆ่าตัวเองหรือการฆ่าบุคคลอื่นนั้นไหนจะบาปมากกว่ากันเพราะเหตุใดการฆ่าตัวเองจึงเป็นบาปในเมื่อตัวเองฆ่าตัวเองยินยอมให้ฆ่าโดยปริยายหรือว่าเพราะตั้งใจฆ่าโดยเจตนาวิสัชนาเรื่องฆ่าอะไรเป็นบาปมากน้อยนั้นท่านถือความยากง่ายในการใช้เจตนาเป็นเกณฑ์การฆ่ามนุษย์นั้นต้องใช้เจตนาที่แข็งแรงจริงๆอยู่แล้วแต่การฆ่าตัวเองก็ต้องใช้เจตนามากขึ้นไปอีกเพราะธรรมดาทุกคนย่อมไม่อยากตายด้วยเหตุนี้การฆ่าตัวเองจึงเป็นบาปปุจฉาผมเห็นหม่อมตอบปัญหาเรื่องโครงสร้างโลกหม่อมตอบเป็นใจความว่าโลกนี้ไม่มีใครสร้างหม่อมว่าก๊าซมันระเบิดขึ้นเป็นโลกเมื่อโลกคลายความร้อนเย็นลงพืชและสัตว์ก็เกิดเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นแต่คำตอบของหม่อมแต่ได้ยินและเห็นมามากสงสัยและอยากถามว่าหากเรื่องนี้เป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้ก็ควรดำเนินไปตามทางของมันเช่นโลกมีหน้าที่หมุนก็หมุนไปแดดมีหน้าที่ให้ความร้อนแสงสว่างก็ให้ไปพื้นดินมีหน้าที่รองรับการเคลื่อนไหวของสัตว์และพืชก็รับไปแต่ในบางครั้งมันก็อยากจะเบ่งเมื่อไหร่พื้นดินเกิดเบ่งขึ้นมาสัตว์พืชและมนุษย์ตายระเนระนาดไปเหมือนกันลมมีหน้าที่พัดก็พัดไปแต่พอถึงคราวจะเบ่งเหมือนกันกับพื้นดินมนุษย์สัตว์พืชมีหน้าที่กินอยู่หลับนอนและสืบพันธุ์ทำกันไปแต่พอถึงคราวดับขันเราเชื่อกันว่าสัตว์และพืชนั้นไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์ตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตหรือผีคงเน่าเปื่อยทับถมเป็นพื้นปัตตภีนั่นเองสำหรับมนุษย์หาเป็นเช่นนั้นไม่ตายแล้วมีเวรกรรมบาปบุญคุณโทษทำอย่างนี้จะได้ไปสู่สุขคติหรือสวรรค์ถ้าทำอย่างนั้นจะต้องตกนรกหรือเสวยทุกขคติถ้าทำดีมากก็จะได้เป็นนักบุญหรืออรหันต์ถ้าทำดีเลิศก็จะสูญเสียไปนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันอยู่แล้วว่าโลกนี้ไม่มีผู้ใดสร้างมันเกิดขึ้นเองเพราะก๊าซระเบิดหรืออะไรก็ตามทีทุกอย่างควรจะดำเนินไปตามทางของมันเวรกรรมบาปบุญคุณโทษจะต้องมาเกี่ยวด้วยทำไมวิสัชนาคุณว่ามาก็ถูกต้องอยู่แล้วชีวิตในโลกนี้เป็นไปตามเรื่องของมันและเรื่องของธรรมชาตินี้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดใหม่ดับใหม่ไม่มีสิ้นสุดแต่มนุษย์มีความคิดอวิชชาคือความไม่รู้จักเข้าครอบงำทำให้เกิดตัณหาอุปาทานมนุษย์จึงเป็นทุกข์ตัณหาทำให้ใคร่กระหายที่อยากจะอยู่อยากเป็น
และอุปาทานทำให้เกิดความยึดเหนี่ยวเข้าใจผิดว่าเราอยู่เราเป็นนั่นเราเป็นนี่จนทำให้ในที่สุดพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นของเราหรือเรามีไว้เพื่อประโยชน์ของเราเมื่อเกิดความยึดเหนี่ยวเช่นนี้ก็มีชาติมีภพมีการหวงแหนแก่งแย่งแบ่งแยกเป็นไพร่เป็นผู้ดีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเป็นราษฎรการต่อสู้ต่างๆเพื่อแก่งแย่งกันช่วงชิงอำนาจเกิดติดตามมาทั้งหมดนี้เป็นเพราะทุกข์เพราะในที่สุดก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราหรือเป็นของเราเลยย่อมเสื่อมโทรมแตกดับสูญหายไปในที่สุดอย่างที่ไม่มีใครเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่แวดล้อมไปด้วยของรักไม่มีของที่เกลียดเพราะคนทุกคนจะต้องอยู่ท่ามกลางของที่เกลียดและของที่รักควบกันไปกับของที่รักนั้นก็จะไม่ยั่งยืนแตกดับหายไปและของที่เกลียดนั้นก็จะหายไปกลับมาเกิดใหม่ได้อีกไม่มีใครเลือกได้ไม่มีใครควบคุมอะไรได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงสภาพอันแท้จริงแห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้นค่ะดิฉันเลือกหนังสือเล่มนี้แล้วก็จุดจบของการตอบคำถามวิสัชนาจริงๆมีต่อนะคะแต่ว่าขอเลือกการตอบคำถามนี้เป็นตอนจบของการจบรายการสวนอักษรที่ดิฉันจะไม่ได้อ่านต่อไปแล้วเพราะว่าวิสัชนาปุจฉาวิสัชนาข้อนี้ให้คำถามคำตอบได้อย่างลึกซึ้งในการใช้ชีวิตของคนเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่อาจารย์คึกฤทธิ์นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้อธิบายเลยว่าเป็นไปตามธรรมดาของมันชีวิตโลกเป็นไปตามธรรมดาโลกธรรมชาติที่มีเกิดแก่เจ็บตายเกิดใหม่ดับใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับรายการสวนอักษรนะคะมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันที่สิ้นสุดมันจะสิ้นสุดตลอดไปไม่แน่นะคะรายการอาจจะกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนักจัดคนเดิมที่คุณผู้ฟังได้เคยได้ยินได้ฟังมาหลาย10ปีหรือไม่แน่อาจจะมีนักจัดหน้าใหม่มาจัดก็เป็นไปได้นะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราแต่อยากให้เลิกราแบบมีความคิดถึงกันระลึกถึงกันในสิ่งที่ดีๆนะคะที่ตลอดระยะเวลารายการสวนอักษรได้ดำเนินรายการอยู่คู่กับสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz มานานหลาย10ปีนะคะจากผู้ดำเนินรายการคนเก่าๆหลายคนนะคะที่ดำเนินรายการมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านหนังสือให้ได้ฟังอยู่รวมไปถึงผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่ที่สลับหมุนเวียนมาอ่านให้ได้ฟังกันดิฉันอยู่ในยุคกลางนะคะที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการสวนอักษรมีความรักมีความผูกพันก็จัดรายการมาเป็น10ปีแล้วเนาะสำหรับรายการนี้ในวันที่ต้องกล่าวคำอำลาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะธรรมดามนุษย์นะคะวันนี้จากลาแต่วันหน้าอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่จะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็สุดท้ายแล้วขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการสวนอักษรทุกท่านมีความสุขนะคะกับการฟังรายการในวันนี้ในส่วนของดิฉันเยมินแหวนเกลือเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการท่านอื่นๆก็ขอให้ติดตามพวกเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการทำงานแบบไหนอยู่บนแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ขอให้ติดตามสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ต่อไปนะคะอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่คุณผู้ฟังอาจจะว้าวก็ได้นะคะในสถานีมาให้ได้รับฟังกันวันนี้จากไปด้วยความคิดถึงจากไปด้วยความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความหวังดีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอ่านมาถึงตอนท้ายนะคะก็บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะคือตอนนี้ก็แบบบอกไม่ถูกค่ะรู้สึกใจหายมากๆเลยนะคะที่จะไม่ได้จัดรายการนี้แล้วนะคะอ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังได้ฟังมานานมากเลยเนาะหลายปีเหมือนเป็นความผูกพันที่เราจะต้องมาเจอกันในวันนี้4:00 ถึง5:00ในวันศุกร์ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ชื่อเยมินแหวนเครือยังอยู่ในใจคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะสำหรับแฟนรายการที่เคยฟังมาตั้งแต่แรกเลยวันแรกที่ดิฉันได้มาจัดรายการสวนอักษร
วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะมันตื้อๆแบบมันผูกพันเนาะเอาเป็นว่าขอให้คนผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงกันก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงได้นะคะยังมีรายการอื่นที่ดิฉันจัดอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 อยู่เอาเป็นว่าเปิดคลื่นนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะก็จะได้ฟังเสียงกันอยู่วันนี้เยมินแหวนเครือต้องลาไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังการระบาดไข้เลือดออกพบมากที่สุดในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จากการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคม2569พบรายงานผู้ป่วย108รายคิดเป็นอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน 6.004 ไม่มีผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าเมืองเชียงใหม่สันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-39 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวมีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนรอบบ้านโดยเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือ1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำให้มิดชิดปิดปากถุงและนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและ 3. เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำอุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ขัดผนังและขอบภาชนะก่อนใช้บรรจุน้ำใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันเกินกว่า2วันร่วมกับอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากรวมถึงภาวะตับวายเช่นยาแอสไพรินไอบูโพรเฟนและไดโคฟีแนกสำหรับร้านขายยาและคลินิกควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-50ต่อ108คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: ตอนก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกราน
12: ฮายเสร็จสักที
13: อาหารมาแล้วจ้าทุกคน
12: ว้าวจับปลามาได้เพียบเลย
13: หยิบเตาแก๊สออกมาสิวิเชียรมาศ
12: อ้าวเธอต้องเป็นคนเอามาไม่ใช่หรอฉันเอาหม้อมาไง
13: ฉันไม่ได้เอาเตามานะศรีสวัสดิ์เอาเตามาหรือเปล่า
12: ไม่เป็นไรนะเราทำเตากันเองก็ได้นี่วิเชียรมาศไปหาหินใหญ่ๆมาสัก3ก้อนสิเอาที่ขนาดเท่าๆกันนะ
13: เออเราทำเตาเองได้ด้วยเหรอ
12: หินมาแล้วจ้าเราจะเอาหินนี่มาทำอะไรหรอนี่เป็นวิธีทำอาหารแบบสมัยก่อนนะจ๊ะโดยใช้หินก้อนเคืองๆขนาดเดียวกัน3ก้อนวางเป็นมุมแบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรียกว่า3เศร้ากาให้ห่างกันพอวางภาชนะได้แล้วก็ก่อไฟตรงกลางที่สำหรับก่อไฟแบบนี้เรียกว่าก้อนเศร้าไงล่ะ
13: วิธีนี้เยี่ยมสุดๆเลยศรีสวัสดิ
12: ์ใช่ดีจริงๆเลยไม่งั้นเราคงไม่ได้กินปลาอร่อยๆยังมีเตาแบบอื่นอีกไหมจ๊ะศรีสวัสดิ์มีสิยังมีเตาอีกแบบที่มีลักษณะคล้ายก้อนเศร้าเลยนะเรียกว่าเกียงแต่เกียงนั้นทำจากเหล็กเส้นทำเป็นขา3ขาสูงจากพื้นประมาณ1คืบปลายขาทั้ง3ข้างจะเชื่อมติดกับเหล็กเส้นที่ขดเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคืบเศษจะตั้งบนพื้นหรือตั้งบนแม่เตาไฟแล้วก่อไฟขึ้นภายในวงขาเกียงก็ได
13: ้โอ้โหสุดยอดไปเลย
12: จะว่าไปฉันเคยเห็นเตาอีกแบบนะแต่ดูเหมือนว่าจะทำมาจากดินเผาเนี่ยสิลักษณะเป็นยังไงเหรอจ๊ะมันเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยๆประมาณคืบหนึ่งได้มั้งหน้าเตาเปิดเป็นช่องไม่มีพื้นก้นเตาด้วยแล้วเขาก็จุดไฟข้างในแต่รอบๆเตาน่าจะเจาะรูไว้ด้วยนะเพราะฉันเห็นควันลอยออกมาอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าเตาวงนะทำจากดินเผาปากเตาจะมีปุ่มยื่นเข้าข้างใน3ปุ่มอย่าง3เศร้าไว้วางภาชนะแล้วรอบตัวเตาก็จะเจาะรูไว้สำหรับระบายลมน่ะ
13: เตานี้มีหลากหลายจังนะยังมีที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหม
12: รู้จักเชิงกรานไหมทำมาจากดินเผาเหมือนกันอันนี้พวกชาวเรือนิยมใช้วางก่อไฟหุงอาหารบนพื้นเรืออันนี้ต่างจากเตาวงยังไงหรอเชิงกรานจะมีลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอกปากผายเปิดหน้าเตากว้างมีปุ่ม3ปุ่มบนปากเตาตอนหน้าเตามีพื้นที่เรียกว่าเชิงรูปโค้งมนยื่นออกมาจะก่อไฟด้วยไม้ฟืนหรือวางบนแม่เตาไฟในครัวก็ได้หมดเลย
13: ตา ราทำไมมีหลายแบบจัง
12: แต่ละพื้นที่เขาจะใช้เตาคนละแบบกันนะ
11: ไม่หรอกจ้ะทั้งก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกรานเนี่ยมีใช้ในภาคต่างๆคล้ายๆกันหมดเลย
13: ปลาอร่อยจริง
12: ๆอ้าวหลับซะแล้ว
11: ก้าวแต้มเนี่ยนะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจริงๆ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยศ.แนะนำผู้กู้ยืมเงินให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนเช็คสถานะได้ที่เว็บไซต์กยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.แนะนำให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบเพื่อให้สัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายโดยผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกยศ.ในการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวระบบถือว่าสัญญาเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3ขั้นตอนได้แก่สร้างสัญญาเรียบร้อยผู้กู้ยืมลงนามสัญญาเรียบร้อยและกยศ.ลงนามสัญญาเรียบร้อยโดยผู้กู้ยืมเงินสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งภายในสัญญาจะต้องปรากฏลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมวันเวลาการลงนามของผู้กู้ยืมเงินและกยศ.ครบถ้วนจึงจะถือว่าทำสัญญาครบโครงสร้างหนี้ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนและมีผลตามกฎหมายกยศ.ขอเน้นย้ำให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนตังเตียง
9: สีสวัสดิ์ดูพระเอกลิเกสิหล่อนะนั่งรับบนเตียงด้วย
10: ตาเตียงนี่ฉ่ำจริงๆเขาเรียกว่าตังจ้าไม่ใช่เตียง
9: อู้เหรอแล้วตังกับเตียงเนี่ยต่างกันยังไงอะสีสวัสดิ
10: ์ตังเป็นที่สำหรับนั่งจ้ะแต่เตียงเป็นที่สำหรับนอน
9: ที่สำหรับนั่งไม่ใช่เก้าอี้หรอ
10: ที่นั่งมีตั้งหลายอย่างเป็นตังก็มีเป็นม้าก็มีเป็นเก้าอี้ก็มีที่พระเอกลิเกนั่งเรียกว่าตังจ้ะเพราะมีขนาดสั้นกว่าเตียงแล้วก็ไม่มีพนักไม่มีหัวอย่างหัวเตียง
9: แล้วถ้าฉันอยากนอนเล่นบนตังจะได้ไหม
10: ตังจะใช้นอนเล่นก็ได้แต่เขามักจะเอาตังไว้ในห้องนั่งเล่นแต่เตียงมักเอาไว้ในห้องนอนตังเป็นที่สำหรับนั่งไม่มีพนักเตียงเป็นที่สำหรับนอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจมีหัวเตียงก็ได
7: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ081 616